0: ับพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกับปมโกงข้อสอบท้องถิ่นไม่ได้จบแค่ถอนชื่อ 3,868 รายเปิดทาง5หน่วยงานสาวต่อทั้งคดีเส้นเงินย้ำคนผิดต้องถึงต้นตอคนสุจริตต้องได้รับคืนความเป็นธรรมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่มีการตั้งคำถามถึงการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นว่าไม่ควรจบเพียงการเพิกถอนรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่ควรขยายผลไปถึงผู้บงการว่าการเพิกถอนกับการดำเนินคดีเพื่อสาวถึงตัวการเป็นคนละกระบวนการและกำลังเดินคู่ขนานกันก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนน 5,925 รายให้หน่วยงานที่มีอำนาจการตรวจสอบและดำเนินคดี5หน่วยงานแล้วเพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งในด้านความผิดทางทุจริตการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบว่ากระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทั้งนี้ได้มีการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้อง 3,868 รายมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคมส่วนผู้ที่มีความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายที่ยังไม่ได้รับการบรรจุจะไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการและมีแผนเรียกผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนในเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การถอนชื่อแล้วจบแต่ต้องเดินหน้าต่อในทุกกระบวนการตามกฎหมายหากพบความผิดก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดใครผิดต้องรับผิดใครอยู่เบื้องหลังต้องสาวให้ถึงต้นตอและคนสุจริตต้องได้โอกาสคืนยศวัฒน์พงประภาสอย่างนั้นครับ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของอังกฤษได้เดินหน้าเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับบรูโน่เฟร์นานด์กัปตันทีมชาวโปรตุเกสหลังจากเจ้าตัวออกสตาร์ฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในต่างแดนโดยการเจรจาระหว่างสโมสรกับตัวแทนดาวเตะวัย31ปีถูกผลักดันให้มีความคืบหน้าเร็วขึ้นเนื่องจากบรูโน่เพิ่งระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกพาทีมปีศาจแดงเปิดบ้านถล่มเอาชนะอิสบิททาวน์ทีมน้องใหม่5-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหากทีมปีศาจแดงต้องการต่อสัญญาระยะยาวกับบรูโน่ในครั้งนี้ทีมจะเป็นต้องขยับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรโดยจะมีแพ็กเกจตัวเลขประมาณ 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ18ล้านบาทผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบคัดเลือกรอบแรกปาร์ม่าแพ้เครโมเนเซ่0-2ตอริโน่แพ้มอนซ่า0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดเบโพคาเยอรมนีรอบแรก HEBC ฮัมบูร์กแพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดีโปรลีกประเทศซาอุดีอาระเบียเอาฮิลาลชนะเอาอาลีที่เหลือ10คน3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ที่น่าสนใจเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะวูลเวอแรมตันวันเดอร์เรอร์4-2สวอนซีซิตี้ชนะวัตฟอร์ด2-0สโตซิตี้ชนะนอร์ดิชซิตี้1-0และเบอร์เมงแฮมซิตี้เสมอเซาท์แฮมป์ตัน1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกรันด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอาร์เธอร์เฟรรี่นักเทนนิสมือ33ของโลกจากสหราชอาณาจักรแพ้โรเดนโซมูเซตติคู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ14ของโลกและเป็นมือ13ของรายการ3เซตรวด3-6 3-6 และ5-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

านคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นประธานพิธีวันสถาปนากรมยุทธโยธาทหารบกครบรอบปีที่122มุ่งบูรณาการงานก่อสร้างตอบสนองภารกิจของกองทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอครม.ขยายสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียสกัดสินค้าเถื่อนยาเสพติดข้ามแดนเผยนายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการการข่าวงานมวลชนพื้นที่ต้องดีเผยเตรียมบินหารือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียมุ่งประเด็นความมั่นคงชายแดนนายกรัฐมนตรีกำชับงานด้านความมั่นคงแก้ฝ่ายใต้ให้เข้มข้นขึ้นการข่าวทุกหน่วยทำงานแบบทีมประเทศไทยย้ำต้องเข้าถึงมวลชนสร้างความมั่นใจในพื้นที่กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์โควิด-19ในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องป่วยสะสมเกือบแสนรายพบเด็กเล็กป่วยสูงสุดยืนยันระบบสาธารณสุขยังพร้อมรับมือและยังไม่พบความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นเดินสายต่อมินออนไลน์เตรียมเยือนเวียดนาม 4-6 กันยายนเดินหน้าฟื้นสัมพันธ์ฐานน้ำแข็งถล่มทำดับแล้วกว่า 1,000 สูญหายกว่า 4,000 เนปาลช่วยได้แล้วกว่า 11,800 คนจอห์นเทอร์นัสขึ้นแท่น CEO คนใหม่ของ Apple อย่างเป็นทางการตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาต่อจากทิมคุกท่ามกลางความท้าทายทั้งด้าน AI อนาคตของ iPhone, Mac และ Apple Version Proพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณมาศณัฐมนภักดนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงที่ไพเราะแม้ว่าที่คุณบุญทรงเปิดเพลงได้ถูกใจนะครับน้ำค้างเดือน6
0: ครับ
1: แต่ผ่านเดือน6มาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเรื่องของหยาดน้ำค้างต่างๆเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็อยู่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราก็ต้องติดตามปัจจัยเรื่องนี้แหละครับนะฮะเป็นหลักเลยเพราะว่าในช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้นะครับเหนือก็ดีอีสานก็ดีนะครับตกทุกวันนะฮะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยตกหนักนะครับมีสถานการณ์ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนของปภ.ก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของระดับน้ำโขงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาพูดคุยกันดีกว่าครับอาจารย์ครับ
0: ครับขับรถขับราก็ระมัดระวังนะครับบางแห่งเนี่ยนะฮะมีน้ำท่วมขังบริเวณไหลทางนะฮะ
1: ครับ
0: บางทีขับไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ บางทีไม่ได้ไปดูเรื่องของเศษขยะนะที่ไปอุดตันตามท่อระบายต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ท
0: ำให้เกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายนั่นเองนะครับทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับคุณนิตยาบางกรวยนะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้มีคุณนิ่มจันทร์สิงห์นะครับแล้วก็มีในส่วนของคุณหนุ่มอันดาหน้าใสเนี่ยทักทายจากจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณมาณัฐมนอรุณสวัสดิ์ยามเช้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
0: ส่งเสียงเป็นพาดหัวข่าวด้วยนะ
1: แล้วก็มีคุณต้นน้ำปรมินนะครับคุณธิดาโตมาสเนี่ยนะฮะคุณดวงกมลก็รับชมคุณโอ๊ตไฮโรก็ดูอยู่ในขณะนี้ด้วยครับ
0: ครับคุณบัวลอยบัวพรหมีจากปทุมธานีนะครับคุณยาวจูมพระบุตรจากกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะทักทายพูดคุยกันได้ให้กำลังใจกันนะครับมาติดตามฟังข่าวจากกองทัพบกเช้าวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายนคือเมื่อวานกับวันนี้นะครับเพื่อทำการฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้กับสุนัขให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนนะครับรวมไปถึงสุนัขและก็แมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็พื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานนะครับซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและก็สัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยครับ
1: กับในโอกาสนี้นะครับได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสแก่นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้นำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับสุนัขแล้วก็แมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งการฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คนครับ
0: ครับจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวนะครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระองค์ทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์นะครับโดยมีพระวิชาวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์ในแต่ละตัวตลอดจนกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังการทำหมันเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดปัญหาสัตว์จรจัดแล้วก็เป็นการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับ
0: ครับนี่คือน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระกรุณา
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งเลยนะครับไปดูสถานการณ์อุทกภัยเรื่องของน้ำท่านะครับเมื่อวานนี้เวลา 17:59 นาทีนะครับเกือบ 18:00 นเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่ง เซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอำเภอเมืองอำเภอปากคาดอำเภอบุงคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็อาจจะกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำระหว่างวันที่2ถึงวันที่5กันยายนนี้ชาวบ้านริมแม่น้ำโขงนี่ต้องรีบยกของขึ้นสู่ที่สูงเลยนะครับ
1: ครับซึ่งปภ.ก็มีการเตือน4จังหวัดริมน้ำโขงนะครับมีแนวโน้มน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับให้ระมัดระวังจนถึงวันที่6กันยายนนะครับซึ่งก็มีที่หนองคายนะครับมีที่ในส่วนของบึงกาฬนครพนมเนี่ยด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายจังหวัดรวมถึงมุกดาหารด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ระมัดระวังระดับแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเขาคาดการณ์นะครับบอกว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นในห้วงที่บอกไปเนี่ยประมาณ2เมตรถึง4เมตร4เมตรกว่าๆนะครับเกือบ5เมตรเลยทีเดียว 4.8 เมตรเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยครับ
0: ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เลยนะครับโดยติดตามระดับน้ำแล้วก็ประกาศจากทางราชการยกสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญขึ้นสู่ที่สูงครับเตรียมของจำเป็นแล้วก็วางแผนเส้นทางอพยพพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นอย่าหลงเชื่อหรือว่าแชร์ข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปไทย Disaster Alert นะครับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำโขงในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องของฝนที่ในขณะนี้ตกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นตัวแปรที่ทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ลดลงด้วยเนี่ยนะครับจากในส่วนของจังหวัดริมน้ำโขงเดี๋ยวเราไปอีกฝากฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับซึ่งเป็นชายแดนไทยที่ติดกับประเทศเมียนมาอย่างที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36คุณผู้ฟังครับในพื้นที่เนี่ยเขาเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเข้าทับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ก็ทำให้พื้นที่แล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36โดยกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่3608จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติสารวินรวมถึงประชาชนในพื้นที่เขาดำเนินการนะครับเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการดำเนินการขุดแล้วก็ขนย้ายดินโคลนที่ไหลเข้ามาทับถมบ้านเรือนของประชาชนภาพนี่น่ากลัวมาก
0: ครับ
1: อาจารย์นะครับโอเป็นดินเนี่ยเข้าไปในบ้านของประชาชนเลยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วมันสร้างความเสียหายก็คือครึ่งหลังเนี่ยนะครับเป็นคราบดินโคลนทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: นะครับที่ไหลเข้ามานะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการสำรวจแล้วก็ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับ
0: ครับเนี่ยนะฮะไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะครับกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมเตรียมการช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากกำลังพลก็ได้ช่วยยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านนาแขมหมู่ที่3และบ้านว่านหมู่ที่6ตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำนี่ลดลงนะครับเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ15หลังคาเรือนครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากที่ปราจีนบุรีแล้วทราบมาว่าที่อุบลราชธานีเนี่ยเขาก็มีสถานการณ์ด้วยซึ่งในส่วนของปภ.จังหวัดแล้วก็หน่วยทหารในพื้นที่เขาก็เข้าดูแลกันอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นภาพที่เป็นบรรยากาศนะครับในการช่วยเหลือที่จังหวัดปราจีนบุรีถ้าใครได้ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับ
0: ครับ
1: ครึ่งแข้งนะอาจารย
0: ์โอ
1: ้เนี่ยนะครับลุยน้ำกันเข้าไปนำถุงยังชีพนำน้ำดื่มสะอาดเนี่ยเข้าไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: น่าจะเป็นที่อำเภอประจันตคามใช่ไหม
1: ถูกต้องครับอันนี้คือภาพที่อำเภอประจันตคามนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไปกันที่กองทัพภาคที่3นะครับเรื่องของการป้องกันปัญหาไฟป่าเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าหลังจากฤดูน้ำที่เขาเรียกว่าฤดูน้ำหลากในช่วงนี้นะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาพร้อมกับ ปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันในพื้นที
0: ่
1: โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันทุกปีนะอาจารย
0: ์
1: 17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับเขาก็มีการเตรียมความพร้อมล่าสุดคุณผู้ฟังครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3นะครับท่านรับชมการสาธิตการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนทางยุทธวิธีในการประยุกต์ใช้เพื่อภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่กองทัพภาคที่3โดยการสาธิตครั้งนี้นะครับก็มาจากบริษัทซิตรอนิกจำกัดนะครับได้มีการนำอากาศยานนะฮะซึ่งเป็นโดรนขนส่งสัมภาระขนาดใหญ่มาจัดแสดงแล้วก็บินสาธิตโดยเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำประยุกต์ใช้สนับสนุนเรื่องของการลดภารกิจการป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ครับโดยมีแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจก็คือการขนส่งเสบียงและก็อุปกรณ์ดับไฟป่าสามารถนำส่งยารักษาโรคอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้แก่ชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าลึกได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความเสี่ยงของกำลังพลลดการใช้แรงงานคนและลดความจำเป็นในการใช้อากาศยานขนาดใหญ่ในสภาพทัศนวิสัยต่ำจากกลุ่มควันกองทัพภาคที่3มุ่งมั่นบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตลอดจนสนับสนุนการดับไฟป่าให้เป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเมื่อสักครู่ที่คุณสมโภชนำภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณสมโภชเปรียบเทียบภาพเมื่อกี้สักแป๊บนึงนะครับจะให้เห็นว่าภาพของคนแล้วก็ภาพของโดรนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบขนาดใหญ่เหมือนกันนะอาจารย
0: ์
1: นะครับคนเนี่ยยืนอยู่สองฝั่งปีกของโดรนเนี่ยนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นโดรนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพการขนส่งอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมีประสิทธิภาพอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อปฏิบัติภารกิจเนี่ยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันให้ได้ติดตามนะครับจากกองทัพภาคที่3เดี๋ยวเราไปที่กองทัพภาคที่2ก็คือที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับกองทัพภาคที่2เนี่ยคุณผู้ฟังล่าสุดเขามีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาพื้นที่ป้องกันตามยุทธศาสตร์ต่อสู้เบ็ดเสร็จผนึกกำลังหน่วยงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็พัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับทุกมิติโดยเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ท่านเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวนี้นะครับเพื่อเป็นการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการทหารพันดีในพื้นที่ครับ
0: ครับเมื่อวันที่1กันยายนคือเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุม1กองบัญชาการกองทัพภาคที่2โดยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่2จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเขตพื้นที่กองทัพภาคที่2ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ชายแดนเนี่ยนะครับก็มีการประชุมติดตามผลงานดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการทหารพันดีด้วยนะครับเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในการประชุมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่2พูดถึงกองทัพภาคที่2พูดถึงชายแดนไทยกัมพูชาข่าวไทยกัมพูชาต้องมา
0: ครับ
1: นะครับตามที่ปรากฏข้อมูลการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คุณผู้ฟังครับเขามีการระบุนะครับว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่ตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนทำให้เกิดข้อสงสัยและความกังวลในหมู่ประชาชนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่แล้วก็การดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนเนี่ยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังกองทัพภาคที่2ชี้แจงในเรื่องนี้ออกมาแล้วนะครับซึ่งกองทัพภาคที่2ได้ให้ความสำคัญแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของข้อมูลด้านการข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนบูรณาการนะครับกับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงนะครับเมื่อมีข่าวเนี่ยต้องลงไปตรวจสอบนะครับก
0: ็
1: ลงไปกันเลยลงไปกันเลยเนี่ยนะครับที่ตลาดช่องจอมที่บ้านด่านนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ทันทีครับ
0: หลังจากไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงก็ไปพบครับแผงจำหน่ายสินค้าในบริเวณที่ปรากฏตามภาพแล้วก็ข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าวเนี่ยครับเป็นแผงค้าของประชาชนชาวไทยในพื้นที่นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในบริเวณดังกล่าวตามที่มีการนำเสนอหรือว่าส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใดสำหรับร้านค้าที่ปรากฏในสื่อจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าเป็นร้านค้าของนางตรีรัตนาถีราษฎรบ้านด่านซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยในพื้นที่โดยเจ้าของร้านก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางร้านได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็ลดราคาสินค้าเนื่องจาก หยุดในช่วงวันหยุดนะครับพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ส่งผลให้มีประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็อุดหนุนร้านค้าเป็นจำนวนมากทั้งนี้ในวันดังกล่าวก็มีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาถ่ายทำเนื้อหาแล้วก็สัมภาษณ์ประชาชนที่เดินมาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณตลาดจึงอาจจะมีการนำภาพข้อมูลหรือเนื้อหาบางส่วนไปเผยแพร่หรือส่งต่อโดยขาดบริบทที่ครบถ้วนนะครับจะนำไปสู่การตีความแล้วก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าของชาวกัมพูชาซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบในพื้นที่ครับ
1: ครับก็แสดงว่าท้ายที่สุดที่ท้ายแล้วก็คือคนไทยคนไทยในพื้นที
0: ่
1: นะครับแต่ว่าอาจจะมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนการมีการพูดมีการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัย
0: สมมตินำแต่ภาพไปข้อมูลอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้นำไปด้วยนะครับส่งภาพไปแล้วก็บอกนี่มาแล้วมาแล้วบอกมาแล้วไม่รู้ใครมาจินตนาการไปก่อนอาจจะเป็น
1: ชาวเข้าใจผิดได้เหมือนกันนะ
0: นั่นสิฮะ
1: นะครับ
0: ภาพเดียวเนี่ยนะฮะ
1: เขาก็ไปตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะครับกองทัพที่สองก็ยืนยันบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็คือคนไทยนี่แหละนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนขอให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ถ้ายังมีความเอ๊ะอยู่ยังสงสัยว่าจริงไม่จริงเนี่ย
0: อีกอย่างหนึ่งนะ
1: อย่าเพิ่งแชร์
0: ที่ว่าเป็นไปได
1: ้ครับ
0: คนสุรินทร์พูดภาษาอะไรภาษาถิ่นภาษาถิ่นก็เป็นภาษาเขมรนั่นแหละ
1: ฮะ
0: นะแล้วสื่อสาร
1: มันอาจจะมีความคล้ายคลึงกัน
0: คล้ายเลยแหละคนก็จินตนาการอ้าวนี่ไม่ใช่ภาษาไทยนี
1: ่
0: ก็คิดว่าไม่ใช่คนไทย
1: นี่นะครับ
0: เป็นไปได
1: ้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้นะครับเขายืนยันตัวตนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือราษฎรชาวบ้านด่านนั่นแหละในพื้นที่เนี่ยนะครับก็เรื่องนี้นะครับก็สบายใจนะครับแล้วก็ชี้แจงกองทัพที่สองเขาก็มีการดูแลพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนกันอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับจากชายแดนไทยกัมพูชาไปดูชายแดนไทยมาเลเซียกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอรั้วการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอมาจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการพูดถึงการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะครับซึ่งมีรั้วอยู่แล้วแต่เป็นการสร้างเพิ่มเติมนะครับเป็นเรื่องของการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายทั้งเรื่องของยาเสพติดการค้าสินค้าเถื่อนแล้วก็เรื่องของความมั่นคงที่เราต้องมาดูต้นต่อสาเหตุว่าใครเป็นผู้ร่วมก่อเหตุการณ์ซึ่งตนก็มีความเชื่อว่างานเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญพร้อมที่จะได้แก้ไขปัญหานี้ซึ่งอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นความมั่นใจแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1: นี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้คุณเสียศักดิ์เขาก็ย้ำเรื่องของงานด้านข่าวกรองนะครับเรื่องของการข่าวต้องมีความแม่นยำนะครับแล้วก็การทำงานที่สอดประสานรับกันนะครับเขาบอกว่างานมวลชนเนี่ยไม่ใช่งานระยะสั้นแต่ว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ก็จะต้องทำให้เห็นว่าเขามีโอกาสทางเศรษฐกิจการจ้างงานในพื้นที่ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นแหละอาจารย
0: ์
1: นะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับทางฝั่งมาเลเซียเขาด้วยครับ
0: ครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับวันที่6กันยายนนายศรีหศักดิ์ก็จะเดินทางไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียโดยจะมีการติดตามแล้วก็ขยายผลในประเด็นต่างๆที่ผู้นำทั้งสองได้หารือไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดนร่วมกันครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของโรคโควิด-19 กรมควบคุมโรคก็มีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะครับตระหนักในเรื่องของการป้องกันตัวเองคุณผู้ฟังครับแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวสารว่าโอ้โควิดระบาดนะห้ามงดกิจกรรมที่พบปะสังสรรค์แล้วก็ช่วงปีใหม่งดการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการสังสรรค์กันเนี่ยไม่เป็นความจริงเขาไปตรวจสอบแล้ว
0: เนี่ยผมเห็นเขาแชร์กันเยอะเลยก็เข้าไปเม้นถามว่าปีไหนครับปีใหม่ที่ว่านี่นะฮะ
1: ไม่น่าจะใช่ปีนี้นะ
0: ไม่มีข้อมูลชัดเจนเลยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ในส่วนนี้นะครับก็ติดตามกันแล้วก็ฐานสหรัฐนะครับขึ้นฝั่งที่ไทยวันนี้นะครับที่ชลบุรีน่าจะคึกคักเลยทีเดียวครับอาจารย
0: ์ใครคึกคักสาวไทยเหรอ
1: สาวไทยสาวไทยล่ำลากันแล้วเวลาหมดแล้วครับอาจารย์ครับ
0: โอ้เวลาหมดเวลาครับนี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังครับผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีครับ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเมืองพัทยาแจงระเบียบของสหรัฐเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่งของกำลังพล 2-6 กันยายนนี้และข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเต

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ประเด็น Data Center ผู้ว่าชัดชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวชี้แจงส่วนที่สภามีการร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอปี2568และวันนี้เมืองพัทยาคึกคักรอรับกำลังพลสหรัฐชุดแรกเยือนพัทยาและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือด้านต่างๆขณะที่11 นาฬิกาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานร่วมแถลงข่าวกรณี Data Center ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้า13 นาฬิกา 30 นาทีกรรมธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอปี2568ด้านศาลปกครองกลางนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นอุทธรณ์ปมขอเพิกถอนมติกรรมการสรรหาให้พ้นประธานกสทช.ขณะที่เมืองพัทยาจัดพวงมาลัยผ้าไทยของที่ระลึกต้อนรับทหารสหรัฐชุดแรกเยือนพัทยาวันนี้และเริ่มงานวันนี้งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กันยายนที่อิมแพคเมืองทองธานีฮอล์7ฮอล์8ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หากแต่เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำลังพลสหรัฐไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ช่วงขึ้นพักผ่อนขึ้นฝั่งว่าไม่ใช่คำสั่งห้ามหรือเป็นการแบนพื้นที่ของเมืองพัทยาโดยประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และดำเนินกิจการได้ตามปกติโดยข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทางเป็นมาตรการและระเบียบของฝ่ายสหรัฐที่กำหนดสำหรับกำลังพลของตนเองเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่งซึ่งในบางสถานที่มีทั้งข้อห้ามโดยเด็ดขาดอาทิร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำอาทิเช่นการขี่เจ็ตสกีหรือกิจกรรมแพลากล่มโดยในส่วนของการเดินทางไปยังเกาะล้านยังสามารถทำได้ตามปกติและในสถานบันเทิงบางพื้นที่และห้ามเข้าเฉพาะเวลาหลังพระอาทิตย์ตกส่วนเมืองพัทยามีหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่างๆในเมืองพัทยายังคงให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการใช้พื้นที่ได้ตามปกติเมืองพัทยาพร้อมต้อนรับกำลังพลสหรัฐและดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมเมืองพัทยาขออภัยในข้อความหรือข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและขอขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
4: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
2: 23ทีหลัง8โมงเช้าคุณบอลให้ทุกคนครับวันพุธแบบนี้เจอพวกเราได้ที่แชร์ข่าวเช้า
3: First Class
2: สวัสดีน้ำท่วม
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณกวงด้วย
3: รถติดพิเศษวันนี
2: ้เออทำไมวะ
3: ไม่เข้าใจมึงตั้งสัปดาห์เนี้ย
2: เพราะปกติพี่จะมาถึงนี้7อย่างน้อย 7:45
3: นั่นน่ะสิใช่ฮะ
2: เนี่ยพี่เพิ่งถึงตรงนี้เอง
3: เนี่ยมาตูมผมโทรหามาตูมตูมก็บอกโอ้โหยังไม่แน่ใจว่าจะถึงกี่โมง
2: เออก็แปลกดีแต่จะบอกว่าขอบคุณทีมเอทายมากเลยนะครับงาน
5: อุ๊ยทำไมเสื้อกีตาร์ขนาดเนี้ยไมเคิลแจ็คสันเหรอง
2: านวันก่อนงานปาร์ตี้ของสนุกกันมากๆด้วยอะไรนะ
5: เสื้อเป็นไมเคิลแจ็คสันเลยอ่ะ
2: เท่ไหม
5: ไม
3: ่อ้าวโอ้อะไรก็ต้องเท่ดี
2: โอเคจะถามไม่ทิ้งนะเท่ไหมงั้นแกอ่าน
5: เป็นไมเคิลแจ็คสันเลยอ่ะ
2: อ่าน
3: งั้นดีดีชอบ
2: อ่านลอตเตอรี่ไปแล้วกัน
5: หลอนไม่มากันสองคนหรอ
3: เพิ่งมาถึงพี่พีก็เพิ่งถึง
5: รถติดมากวันนี้ทุกคนรถติดแบบติดไม่ขยับเลยงงมากเลยอ่ะ
2: ไม่อยากรู้ทำไมวัน
3: นี้
5: เกิดอะไรขึ้นวันนี้เกิดอะไรขึ้นแบบมันไม่ขยับเลยนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเดินมาได้ว่าถึงก่อน
2: ถ้าปกติพี่มาถึงนี่แบบเอาจริงนะ
5: ใช่ๆทุกทีพี่พีเค
2: สายสุดเร็ว 7:45 สายสุดเลย
5: แต่วันนี้ไม่ขยับเลยตั้งแต่หน้าบ้านเลยอ่ะ
3: คุณมาโอไปบอกว่าเสื้อพี่ด้าก็ไม่ธรรมดานะ
2: เสื้อแกก็ไม่ธรรมดาแล้วแกมาอะไรกับฉัน
5: ตึง
2: ตึงตึงตึง
5: แต่ของพี่พีเคอ่ะเขาแต่ว่าอันนี้ยังแบบ Y2K อันนี้อะไรอ่ะ80
2: เอาจริงนะก่อนที่เอาข่าวใช่ไหมเห็นใน Facebook
5: ทำไม
2: ก็เห็นใน Facebook ขายไง
5: ก็เลย
2: สั่งมา
5: อ๋อโอเค
2: แล้วไม่ได้สั่ง
5: อ่ามา
2: ไม่ได้สั่งตัวเดียวด้วยนะ
5: พี่ตู้ดีเลย์กับพี่ตั๊ก
2: เดี๋ยวก่อนตู้ดีเลย์คือ
5: มังกรมังกร
2: มังกรทอง
3: จากบางโพนั้นโก้จริง
5: ๆตู้ดีเลย์แต่งตัวเหมือนตู้ดีเลย์ไม่เข้าตังอ่ะ
2: แรงมากอายุเริ่มไปแล้วล่ะ
5: บา
3: สบาสเลยว่า
5: บาสฉันก็คิดอยู่ฉันก็เลยจะเปรียบเทียบอยู่ว่าแบบเหมือนใครว่าเหมือนใครตู้ดีเลกใช่ตู้ดีเลก
2: บาสบอกว่าแชร์ข่าวเช้าวันนี้พี่ตู้ดีเลกกับพี่ตั๊กลีลา
5: เกียรติบาสฉันยังดีว่าเป็นตั๊กลีลามาวันนี้ใครรวยบ้างใครเป็นเศรษฐียกม
2: ือไม่ใช่ผมครับ
5: ใครเป็นเศรษฐียกมือจ้ะ
2: น้ำท่วม
5: ฉันว่าถ้าคนเป็นเศรษฐีป่านนี้นอนตื่นสายแล้ว
3: ใช่ๆๆ
5: ไม่ตื่นมาฟังเราแล้วนะคะอ่ะก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายนนะคะแกทำงานจนลืมไม่ได้ซื้อเลยงวดนี้
3: นั่นไง
5: ไม่ได้ซื้อเลย
2: พี่ซื
5: ้อไม่ถูกใช่ไหม
2: พี่ซื
5: ้ออะไรไป
2: ซื้อให้คนรถพี่เมื่อว
3: านอ๋อที่เขาฝันน่ะเหรอ
5: ให้คนรถอีก
2: อยู่กับคนรถบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดนั้นนะ
5: แล้วถ้าถูกอ่ะจะขอแบ่งจากคนรถใหม
2: ่โอ้ถ้าถูกก็ไปสร้างชีวิตใหม่เลยซื้อเตรียมเก็บไว้ให้ลูกเรียนเลย
5: ให้ลาออกเลย
2: เอออ
5: ่ะสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวัลที่1หมายเลข417212นะคะรู้สึกว่าครั้งนี้คนถูกทั้งหมดเนี่ย31ใบแต่ไม่ได้ถูกทีเดียวนะหมายถึงว่ามี
3: หลายคนหลายคน
5: คนถูกรางวัลที่1ทั้งหมดน่ะ31ใบรู้สึกว่าจะคนเดียวที่ถูกแบบเลขเดียวกันอ่ะ4ใบเท่าน
3: ั้น4ใบที่ถูกเยอะสุดคือ4ใบ
5: ถือว่างวดนี้คนที่ถูกติดแบบว่าซื้อหลายๆใบ
3: ซื้ออะไรใบน้อยใช่ปกติเคยมี10ใบอะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่ใช่มูลค่ารวมทั้งหมด186ล้านบาทนะคะ4ใบนี่คือได้กี่ล้านวะ6 4 24
3: ล้าน
5: อ๋อ
3: ก็เยอะอยู่เนอะแต่ก็โอเค
5: แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตไง
3: บางคนเขาก็เปลี่ยนแต่บางคนก็ถ้ารู้จักแบบว่าออมแบ่งปันส่วนมันก็อยู่ได้นะ
5: แต่
3: สมัยนี้แพงจริงค่าใช้จ่ายของชีพมันสูง
5: 24ล้านนะจะอยู่จนแบบสมมติถูกตอนอายุ30 24ล้านไม่รู้จะหารยังไงเลยอ่ะคือถ้าสมมติถูกตอนอายุ30แล้วจะเกษียณตัวเองแล้วมีเงิน24ล้านน่ะ
3: ต้องไปอยู่ต่างจังหว
5: ั
3: ด
5: โอ้ต่างจังหวัดอยู่จนตายอ่ะเข้าใจ
2: ป่ะเนี่ยกระดังเขาบอกว่าถูก1ใบเนี่ย19คนใช่ไหม 2ใบ1คน3ใบ2คน4ใบ1คน
5: ก็คือเฉลี่ยเฉลี่ย
3: เฉลี่ยเฉลี่ย
2: อ่ะผลรางวัลที่1นะครับ417212
5: แล้วก็เลขท้าย2ตัวคือ04ค่ะเออก็เลขแบบเลขสวยนะครับ เน
3: ี่ยนะใช่ครับ
5: เลขสวย
2: 417212ไม่แต่จะบอกว่าลอตเตอรี่คราวเนี้ยที่ตลกคือพี่ฝันใช่มั้ย
5: ว่า
2: 2วันที่แล้วอ่ะ
5: ฝันว่าอะไร
2: พี่ฝันว่าคนรถพี่อ่ะถูกลอตเตอรี่วันในคืนเดียวกันตอนเช้าก็มาคุยก
5: ็
2: คุยกับคนรถคนบอกว่าผมฝันว่าผมถูกลอตเตอรี่เหมือนกันผมซื้อรถคันใหม่ให้นายก็เลยคิดว่าเอาเฮ้ยถ้าเกิดมันจะชนแบบนี้ซื้อเลย
3: เรียบร้อย
5: เรียบร้อยไม่ดูไม่ดูไม่เอาไม่เป็นไรเรางวดหน้าความหวังของชาติ
3: ถูกต้อง
5: เราจะอะดรีนาลีนหลั่งไหลทุกๆแบบ
3: ใน15วัน
5: 5วันเราจะแฮปปี้กันทั่วหน้าเอามาเดี๋ยววันนี้นะคะต้องบอกว่าอย่างตอนนี้ประเทศไทยอ่ะมันจะเป็นแบบรายได้หลักคือการท่องเที่ยวใช่ไหม
3: ครับ
5: สิ่งนึงที่หลายๆคนอ่ะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะหลังๆนักท่องเที่ยวมาไทยเยอะ
3: ใช่ครับ
5: แต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก
3: เห็นภาพกันบ่อย
5: ๆเห็นกันบ่อยๆแล้วก็มีหลากหลายประเทศอย่าไปเจาะจงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
3: ใช่ครับใช่ครับ
5: ล่าสุดนะคะเขาก็เลยมีแนวคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาลดจำนวนการท่องเที่ยวสักนิดนึงดีกว่าหมายความว่าฟรีวีซ่าเมื่อก่อนสมัยนายกเศรษฐาเขาก็มีการประกาศฟรีวีซ่า90วันให้กับประเทศไทยนะคะคือใครมาเนี่ยฟรีวีซ่าเลย90วันตอนนี้ได้มีประกาศใหม่เรียบร้อยนะคะฟรีวีซ่าจาก90วันลดเหลือ60วันสำหรับบางประเทศแล้วก็บางประเทศเหลือ30วันสำหรับ60ประเทศด้วยตอนนี้แบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มชัดเจนแล้วล่ะค่ะกลุ่มฟรีวีซ่าเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน30วันเนี่ยนะคะ60ประเทศรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา
3: อ
5: ังกฤษเยอรมนีญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันแล้วก็มีประเทศอื่นๆอีกนะคะรวมๆแล้วทั้งหมด60ประเทศกลุ่มฟรีวีซ่าที่อยู่ได้ไม่เกิน15วันเนี่ย2ประเทศคือเชเซลและมอริเชียสนะคะแล้วก็กลุ่มที่ต้องขอวีซ่าหน้าด่านคือ
3: วีซ่า on arrival
5: ใช่วีซ่า on arrival นะคะก็จะมีอาเซอร์ไบจานเบลารุสแล้วก็เซอร์เบียแบบนี
2: ้อาเซอร์ไบจานอยู่ไหนอ่ะ
5: โอ้ยเอเชียแต่ว่ามันจะเป็นเอเชียที่ติดโซเวียตเก่า
3: ใช่ใช่ใช
5: ่สาโซเวียต
3: กลุ่มสถานสถานทั้งหลาย
5: กติกาใหม่เนี่ยเริ่ม31สิงหาคมนี้นะคะก็เดี๋ยวจะ
3: แปลว่ามีผลแล้ว
5: มีผลแล้วถูกต้องแล้วก็ปรับนโยบายเนี่ยก็อาจจะแบบมองว่าขยับจากเวลาพักผ่อนในประเทศไทยเนี่ยอาจจะแบบน้อยลงหรืออะไรแต่เนี่ยเห็นด้วย
3: ปรับคุณภาพนักท่องเที่ยวนิดนึง
5: เห็นด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องอยู่นานประเทศไทยมีวีซ่าสำหรับพวกที่อยากจะมารีโมทเขาเรียกว่าเหมือน work from home ในประเทศไทยอ่ะมันมีวีซ่าโดยเฉพาะเลยขอวีซ่าแบบถูกต้องไปเลยดีกว่าถูกไหมเพราะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าแบบพอ90วันอ่ะกลายเป็นว่าเขาออกไปเขมรก็ออกไปลาวไป
3: สนามแล้วกลับมา
5: ไปอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะมันโอเวอร์สเตย์ก็เยอะประมาณนี้ปรับแบบเนี้ยดีแล้วแล้วเราก็มีวีซ่าสำหรับผู้ที่อยากจะมาทำงานแบบรีโมทอ่ะแบบไกลๆอ่ะแบบเนี้ยเยอะ
2: แล้วก็เห็นจริงๆนะแล้วก็เห็นข่าวที่นักท่องเที่ยว
5: ไม่
2: ค่อยน่ารัก
3: เยอะขึ้นเรื่อยๆ
5: ฟรีวีซ่าแล้ว
3: ใช่ครับ
2: มีเป็นแก๊งเลยนะ
5: ใช
3: ่ใช่
5: มาเป็นแก๊ง
3: เขามาอยู่กันเยอะก็เป็นคอมมูนิตี้เลยใช่ครับ
2: ที่ป่าตองนะเห็นก็ก็ไม่ค่อยน่ารักกันหลายคนเหมือนเยอะ
5: ไปแล้วเดี๋ยวนี้ภูเก็ตน่ะในความรู้สึกอ่ะพอไปแหล่งของแบบชุมชนเขาอะพอเราคนไทยเข้าไป
3: เรา
5: ดูแปลกแยก
3: ใช่ใช่ถูก
5: เราดูแปลกแยกเหมือนเราไปเที่ยว
3: ถูก
5: เที่ยวต่างประเทศอ่ะที่ไม่ใช่ประเทศเราอ่ะ
3: ใช่ครับ
5: อันนี้ก็อยากให้แบบพื้นที่ตำรวจเข้าไปดู
3: หน่อยสิว่ามันยังไง
5: ไปดูนิดนึงแต่พอไปดูจริงๆกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมเขาได้สัญชาติไทยแล้ว
2: เอ้าร
5: ู้ป่ะเขาได้สัญชาติไทยแล้ว
3: ได้ง่ายอย่างนี้เหรออ
5: ่าที่เป็นข่าวดังๆ
2: เขาได้ไงอ่ะ
5: เขาได้สัญชาติไทยแล้ว
3: ที่เขาออกมาตีกันกับพวกร้านค้าเนี่ยนะ
5: เขาได้สัญชาติไทยแล้วเขาก็เลยซื้อที่ดินนี่มาซื้อสุขุมวิท22แล้วค่ะ
3: เหรออ
5: ืมเขารวยเขาระดมทุนที่นิวยอร์กได้เงินเป็นแบบพันล้าน
3: โอ้นี่เขาทำเป็นคอมมูนิตี้นะ
5: เขาเป็นคอมมูนิตี้แล้วก็ชาติเนี้ยเขาเป็นหัวการค้
3: า
5: ที
3: ่บอกว่า
5: เขาเก่งอ่ะยอมรับเรื่องหัวการค้าเขาเก่งแต่ว่าไปว่าอะไรเขาไม่ได
3: ้เขาถ้ามันถูกกฎหมาย
5: ใช
3: ่ทีนี้ต้องไปดูระบบแล้วว่าเขาทำยังไง
5: เขาได้มาได้อย่างไร
3: ใช่อ
5: ันเนี้ยสังคมก็เลยตั้งคำถาม
2: ครับโอ้ยนี่ข้าวใหม่ที่ไม่รู้
5: สัญชาติไทยอ่ะได้ยากมากนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ทำไมถึงแบบหลังๆเนี่ยต่างชาติเริ่มได้สัญชาติไทยง่ายขึ้นแบบนี้ก็เป็นการตั้งคำถามนี่ไงเห็นปะสัญชาติไทยได้ยากมากแต่อ่านต่อไม่ได้
2: ถ้าค
5: ุณไม่ได
2: ้ถ้าคุณไม่มีจุด
3: ๆๆ
5: แบบนี
2: ้พักกันสักครู่ครับผม
0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซชยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: 25นาทีก่อน9โมงเช้านะครับผมเข้าใจเลยนะครับว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้รถติดนะเพราะปกติอีมะตูมมะตูมเราก็ต้องมาตั้งแต่7โมงกว่า
5: พี่ดาเล่าข่าวขวัญอุษามณีซิ
6: อ่ะมีไหมวันนี
5: ้มีบ้างมีข่าวไหม
6: อ่ะเดี๋ยวแล้ว
5: ไม่ๆเมื่อคืนโทรคุยกับขวัญเลย
6: โอ้อินไซด์สุด
5: ๆก็เลยบอกขวัญเล่าซิจะหายน้องสาวพี่
4: เล่าอันนี้พี่ไม่รู้เลยเกิดอะไรขึ้น
5: อ่ะย้อนกลับไปก่อนนะคะเรื่องของคดีแตงโมอ่ะ
6: ครับ
5: ล่าสุดอ่ะ DSI เขาก็มีการแบบว่าเหมือนแบบพอมารื้อฟื้นข้อมูลเรื่องแบบเกี่ยวกับสำนวนคดีอ่ะมันมีหลายจุดที่มันเอ๊ะหลายจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบการชนะสูตรเรื่องของ GPS ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เรื่องใหม
6: ่ครับ
5: เราเคยพูดหลายรอบแต่ด้วยตำรวจเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการแบบเอามาลื้อฟื้นทางแม่ของแตงโมเนี่ยก็เลยให้ไปให้อาจารย์ปานเทพมาช่วยซึ่งต้องยอมรับว่าทางฝั่งอาจารย์ปานเทพเนี่ยดูเรื่องเนี้ยมาประมาณ3ปีได้มั้ย 2-3 ปีแล้วอ่ะเอามาพูดตลอดเวลาเลยอ่ะแต่ครั้งเนี้ยมันมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น
4: ว่าก
5: ระติกเนี่ยให้การกับตำรวจเน
6: ี่
5: ยเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมีการแบบนำคนบนเรือเนี่ยมาคุยใหม
6: ่
5: โดยเฉพาะกระติกเนี่ยตอนที่ให้การกับตำรวจเนี่ย มีการชี้บอกว่าตอนแรกเนี่ยกระติกให้การกับตำรวจบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่หัวเรือแตงโมอยู่ท้ายเรือ ก็อยู่หัวเรือตำรวจก็เอาภาพนึงมาชี้บอกว่า
6: เป็นแตงโม
5: อันเนี้ยเป็นกระติก
6: เป็นกระติก
5: อันนี้บอกเนี่ย
6: หัวเรือเนี่ย
5: กระติกก็เลยชี้ว่าหัวนี่ไงเนี่ยกระติกอยู่หัวเรือ กำลังนั่ง ชมวิวอยู
6: ่
5: อยู่หัวเรือประมาณนี
6: ้
5: เสร็จแล้วเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยอาจารย์ปานเทพเนี่ยเขาก็ไปสืบดู GPS ดูอะไรต่างๆสรุปรูปที่ตำรวจให้กระติกชี้และกระติกโอ บอกว่าใช่ว่าเป็นตัวเองอยู่หัวเรือ ไม่ใช่ภาพของกระติกค่ะ
6: นี่ไง
5: เป็นภาพของเรืออีกหนึ่งลำเป็นภาพของเรืออีกหนึ่งลำซึ่งวันนั้นน่ะเป็นวันที่เรือลำนี้ก็ไปล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาไปเส้นลูกพระสะพานพระราม8เหมือนกัน
4: แต่ว่าเป็นเรือหมายถึงว่าเรือรุ่นเดียวกัน
5: ไม่ได้รุ่นเดียวกันด้วยอีกลำนึงเลย
4: อ๋อเหรออ
5: ีกลำนึงเลย
4: มันเรือเอกับเรือบีอย่างนี้เลยเหรอ
5: ใช่เป็นอีกลำนึงเลย
4: ตอนนี้พี่ไม่รู
5: ้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็คือภาพนั้นน่ะเป็นภาพนั่งถ่ายที่หัวเรือแล้วก็ติดบอกว่าภาพนี้เป็นตัวเองสืบไปสืบมาดูจากกล้องวงจรปิดดู GPS นู่นนี่อะไรต่างๆนั่นนะจากภาพที่บุคคลอื่นๆที่อยู่ในพยายามแวดล้อมจากบริเวณนั้นน่ะจากกล้องคนอื่นๆที่ไปเที่ยวร่องแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เป็นลำอื่นๆนะจากภาพนู่นนี
6: ่
5: สรุปรูปนั้นเป็นใครรู้ไหม
6: เป็น
5: ขวัญอุษามณี
6: มีใช่จำได้ว่าตอนนี้ช่วงหนึ่งไอ้รูปนี้ถูกออกมาว่าเป็นแตงโม
5: แต่ว่าตอนในคำให้การกับตำรวจน่ะกระติกบอกว่าตัวเองนั่งอยู่หัวเรือ
4: แต่จริงๆนั้นเป็นขวัญอุษามณี
5: เป็นขวัญอุษามณี
4: เดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเกิดเป็นขวัญอุษามณีทำไมถึงข่าวถึงเพิ่งออกมา
5: ก็ขวัญก็ไม่เคยรู้มาก่อน
6: เพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาถูกเปิดว่าเป็นแตงโมมาตลอดโดยที่ขวัญไม่รู
5: ้ขวัญเองยังไม่รู้เลยว่าเป็นตัวเองที่ตำรวจเอามาให้กระติกชี้
6: อ
5: ่ะเพราะว่ามันเป็นภาพ
6: อันนี้เป็น
5: เป็นภาพแบบไกลๆไม่เห็นหน้าเข้าใจป่ะมันเป็นภาพ
6: ไกลๆเบอร์ด้วย
5: เป็นภาพไกลๆแบบจากกล้องคนอื่นมาเห็น
6: กล้องวงจรปิดบ้าง
5: ไกลๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดไกลๆประมาณนี้นะคะล่าสุดเนี่ยขวัญอุษามณีเนี่ยก็เลยมาเป็นพยานแล้วก็มาพูดคุยกับอาจารย์ปานเทพนะคะอาจารย์ปานเทพเนี่ยบอกว่านี่คือหลักฐานใหม่เลยนะในเรือเนี่ยต้องบอกว่าคดีนี้เนี่ยในเรือทั้งหมดเนี่ยมี6คนแต่ว่าเรือลำที่ขวัญอุษามณีนั่งอยู่เนี่ยมี6คนใช่ไห
6: ม
5: แล้วก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่24กุมภาพันธ์เหมือนกันตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะแต่เอากระติกเอาภาพเนี้ยไปแอบอ้างว่าตัวเองนั่งอยู่หัวเรือ ขวัญเนี่ยบอกว่าพร้อมที่จะเดินทางไปเป็นพยานให้กับคุณแม่ของแตงโ
6: ม
5: นะคะซึ่งวันนี้มีด้าได้มีโอกาสเมื่อคืนนี้คุยกับขวัญอุษามณีวันนี้10โมงตำรวจนัดให้ขวัญอุษามณีไปให้การเดี๋ยวต้องรอ10โมง
4: เรื่อง
5: ซ
4: ึ่
5: งขว
4: ั
5: ญก็บอกว่า
4: ไม่จบง่ายๆนะ
5: น้องก็ไม่รู้จะตื่นหรือเปล่าเพราะว่าทุกทีน้องตื่นเที่ยง
4: โอ้ยแต่เรื่องแต่พูดถึงเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆนะนี่เท่าไหร่ละ4ปียัง
5: คดีตังโม4 ปีแล้วค่ะ
4: ไม่จบง่ายๆนะ
5: ส
4: วัสดีมาต
7: ุ
4: ้ม
7: สวัสดีครับทุกคน
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: แล้วก็เมื่อคืนเมื่อคืนน่ะถามขวัญ
7: ว่าอะไร
5: คุณก็สายชุดน่ะยังมีอยู่ไหมขวัญบอกว่าขอหาก่อนแม่ชุดมัน4ปีแล้วอ่ะแล้วขวัญเป็นคนแต่งตัวไม่ซ้ำด้วยก็เลยแบบเหมือนแบบจะพยายามหาชุดเนี้ยที่ใส่เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอ่ะมันหายากแล้วอ่ะ
4: คือพี่เนี่ยตลอด4ปีพี่นั่งเก็บข้อมูลมาใช่ป่ะคือคนนึงก็พูดแบบนึงอีกคนก็พูดแบบนึงอีกคนก็บอกว่าโอเคตกเรือโดยไปปัสสาวะ
5: อ
4: ีกคนบอกว่าจริงๆไม่ใช่นะดูจากรอยแผลดูจากรอยตัดดูจากอะไรแล้วแต่ไม่น่าใช่ก็เราก็ไม่รู้จนมันผ่านมา4ปีแล้วตอนนี้ปุ๊บเรามีหลักฐานใหม่ขึ้นมา
5: ใช่เนี่ยเป็นภาพนี้ก็คือตัวขวัญเองอ่ะเมื่อวานก็คุยกับขวัญบอกขวัญแล้ววันนั้นที่แกไปนั่งเรือเนี่ยบอกหนูไม่รู้ว่าแตงโมไปหรือยังไงคือมันคนละลำเดียวเลย
7: คือตัวคือไอ้บริการเรือแล่นเรือแบบว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่ 2-3 เจ้านะมันก็จะมีกันล่องเป็นแบบตามวินาทีของเขา
5: ขวัญก็ไปกับเพื่อนขวัญไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ว่าภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่กระติกอ่ะเอาไปบอกกับตำรวจว่าเขาอยู่หัวเรือซึ่งกลายเป็นภาพขวัญ
7: แล้วเขาไปเอาภาพมาจากขวัญเลยใช่ไหม
5: คือในภาพอ่ะเหมือนแบบที่คุยกับขวัญนะคือตำรวจเนี่ยตอนให้ปากคำเนี่ยเหมือนตำรวจก็ไปหาจากกล้องวงจรปิดว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมกระติกบอกใช่ใช่อันเนี้ยกระติกบอกว่าเนี่ยนั่งหัวเรือประมาณนี้แต่พอกลายเป็นแบบสืบไปสืบมามันเป็นภาพเรือลำที่ขวัญ นั่งไม่ใช่ลำที่เกิดเหตุแบบนี
7: ้น่าคิด
4: นะ
5: ม
4: ัน
5: ก็แปลกๆเนาะ
4: เออ
5: แปลกๆไหม
4: เราคอยดูแล้วกันเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ฟังกันแล้วกันนะครับผ
5: ม
4: กิมจิบอกว่าพี่เคป่วยแล้วคะเสียงเปลี่ยนก็ตอนแรกกล่าวว่าจะไม่ได้มาแล้วไง
5: แต่คดีแตงโมอ่ะคดีแตงโมอ่ะถ้าได้ข่าวว่าเดี๋ยว

0: ขึ้นกับเขาไม่นะอะไรอย่างเงี้ย
1: เราก็คืออยากรู้แค่ว่าความเป็นจริงคืออะไรเพราะมันก็มีหลายจุดที่มันก็แบบสังคมตั้งคำถามเอ๊ะอะไรอย่างนี้เข้าใจป่ะ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็พอเห็นข่าวแล้วว่าก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงหมายถึงว่าถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่หลายๆคนสันนิษฐานจริงๆอ่ะมันก็เหมือนเราออกมาเรียกร้องความยุติธรรมอีกครั้งนึงให้กับผู้หญิงคนนึงใช่ไหมแต่ว่าในทางกลับกันนี่กลับมองถึงความปลอดภัยของขวัญอุ
1: ใช่
0: นี่มองถึงความปลอดภัยของอุสามณี
1: เมื่อคืนก็คุยกันบอกว่าหุยยังไงอ่ะสมมตินะ
0: คือตัวละครรับโผล่มาพยานเล็กพยานปากเอกคนแรกใหญ่มากเลยขวัญอุสามณีคือใหญ่ไง
1: ใช่เมื่อคืนก็นั่งคุยกับขวัญบอกว่า
0: เขาเป็นคนสาธารณะ
1: ขวัญเองก็กลัวนะ
0: มันคือ
1: ขวัญเองก็กลัวแต่ขวัญบอกว่าต่อไปนี้ขวัญจะไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วกัน
0: เพื่อเป็นการแสดงตัวว่าอยู่ที่ไหน
1: ใช่ขวัญแกต้องทำเรลิตี้แล้วล่ะไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงไลฟ์เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้บอกแม่หนูต้องทำแบบนั้นแล้วแหละนี่ไงบอกช่วงกันยาตุลาไงเธอสังเกตสิย้อนกลับไปปีที่แล้วข่าวแตงโมก็ประมาณนี้แหละช่วงเดือนนี้แหละมันก็แปลกอะเบรกไหมอ
2: ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะช่วงเบรกกันนี้
1: ได้เวลาเบรกไหมหรือว่ายังไงคะ
2: เบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยถึงเรื่องของมอสพี่ชายของฮารุนโซโลครับผม
1: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
3: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แชร์ข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
6: มามามามา13นาทีก่อน9โมงเช้านะครับมาฟังข่าวที่แบบว่าทำให้คุณยิ้มได้ดีกว่าเขาบอกว่าผู้ใช้แพลตฟอร์ม X เนี่ยแชร์ภาพพนักงานภาคพื้นของสายการบินไทยขณะถือป้ายแจ้งข้อมูลกับผู้โดยสารนะครับแต่ข้อความภาษาอังกฤษบนกระดาษที่เขาเขียนเนี่ยคือเขียนด้วยปากกานะพิมพ์คำว่า
7: cancel flight
6: cancel flight ไม่ใช่ flight นะ cancel flight หมายถึงว่าถ้ามีต่อยมวย ก็วันนั้นก็จะไม่มีการต่อยมวย
7: ยกเลิกการต่อสู้กันค่ะ
6: เออจนกลายมาเป็นภาพที่เรียกรอยยิ้มได้

0: ชาวเน็ตคอมเมนต์นะก็แล้วก็แสดงความเห็นกันเนี่ยสนุกสนานเลยหลายคนบอกพนักงานนี้อาจจะเร่งรีบมากไปนิดนึงเขียนป้ายผิดประมาณนี้บางรายนี่ปล่อยมุกตลกเปรียบเหมือนกับว่าการยอมแพ้อย่างรวดเร็ว cancel fight โอเค
1: ยกเลิกค่ะยกเลิกการต่อส
0: ู้ง่ายๆก็แล้วกันFight นะครับ F-I-G-H-T Fight เป็นการต่อสู้ Flight เครื่องบินเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่บินอยู่เนี่ย F-L-I-G-H-T แค่นั้นเอง Cancel Flight แต่ว่าเห็นแอร์โฮสเตสบอก Cancel Flight อ้าวต่อยที่ไหนวะ
2: คือมันตัว L ไปหนึ่งตัว L
1: ตัว L รีบพอดีแบบ
0: เขารีบ
1: ผู้โดยสารว่า
2: ซึ่งใส่กันวินชัดเลยเสื
0: ้
2: อ
0: ไม่เอาแต่จริงๆนะมันก็ต้อง
1: คงรีบไปหน่อย
0: เข้าใจแต่ว่านะมันก็หน้าตาเราเน
1: า
0: ะ
1: แต่ความจริงนะเวลาขึ้นเครื่องอะเวลาบินแบบไปไหนไกลๆอะนี่ว่าแอร์การบินไทยบริการดีนะ
0: ดีสิ
1: เนาะเนาะแบบถ้าเปรียบเทียบแบบสายการบินแบบอื่นๆต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยอาต้องยอมรับ
3: ท่านรับอะไรนะคะ
1: โอ้เก่งใจเลยอ่ะจนแบบ
4: พี่เหรอพี
0: ่เวลาเข้ามาเขาต้องคุกเข่า
2: เขาโกมแล้วเราก็บอกว่าพี่ยืนเถอะ
1: ก็เลยบอกคุณท่านไม่ต้องเรียกคุณท่านไง
2: บอกพี่ยืนเถอะมาตุ้มเองอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าอะไรบ้างเขาน่ารักด้วยนะเขาทำให้เรารู้สึกไม่เขินด้วยกันที่บอกว่าไม่เป็นไรน้องพี่เมื่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: เ
2: อาเธอมันเป็นเทคนิคนะการเซอร์วิสอะคือถ้าเกิดแบบเขาก้มอยู่แล้วพอเราไปบอกว่าพี่ลุกเถอะมันดูเหมือนเขาก็จะรู้สึกแบบเหมือนอ้าวทำไมแล้วเขา
1: การ
2: บริการ
1: ไม่เป็นไรค่ะคอมมันหายมันไม่เมื่อย
2: ไม่เป็นไรค่ะน้องมาตูมพี่แอบนั่งพี่แอบนั่งแล้วก็ยิ้มแบบเรารู้สึกแบบได้ความสบายใจด้วยได้ความเป็นกันเองด้วยบวกกับมีความเคารพลูกค้า
0: เพราะว่าสายการบินอื่นเขายืนเขาจะยืนคุยกับเรา
2: อ๋ออยู่แล้ว
0: ยืนจดอาหารยืนอะไร
1: คือความนอบน้อมมันเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็แบบพอลูกเรือของการบินไทยเองอ่ะพอการบริการต้องยอมรับจริงๆนะบางทีแบบการบินไทยเองอ่ะจุดเด่นเลยอ่ะคือลูกเรือ
2: การบริการ
1: การบริการ
2: สมมติสายการบินอื่นอย่างเงี้ยสมมติเรานั่ง VC อย่างเงี้ยปั๊บปึ๊บไปอ่ะยื่นเมนูมาปึ๊บ what do you like to have for breakfast ก็มันก็จะบอกแล้วว่ามีอะไรบ้าง and for dinnerก็จะบอกแล้วปั๊บ
0: What do you want to drink?
2: ตามนั้นเลยแต่การบินไทยอ่ะวันนี้นะคะเมนูแนะนำ3อย่างค่ะถ้าเกิดเป็นช่วงเช้านะคะจะเป็นอาหารเช้านะคะสามารถเลือกโจ๊กได้โจ๊กอร่อยมากเลยค่ะวันนี้นะคะโจ๊กเรามีหมูแบบผสมเขาอธิบายแบบเหมือนเป็นเชฟเลยนะเว้ย
1: ใช่แล้วเวลาแบบฉันกลับมาจากเกาหลีใช่ป่ะฉันก็ยังสั่งอาหารเกาหลีเขาบอกวิคุณดาแสดงว่าไม่เบื่ออาหารเกาหลีนะคะไ
2: อ้ย่าแล้วเขาเป็นคนใส่ใจคำว่าใส่ใจคืออะไรนะตามโซเชียลมีเดียคนดังเพราะว่าการบินไทยขึ้นมาปุ๊บอุ๊ยคุณประตูอยากจะให้เสิร์ฟเป็นภาษาไทยหรือภาษาเกาหลีดีคะจ่ายคอนเทนต์หรือเปล่าอย่างนี้เลย
1: แล้วบอกวันนั้นอะจำฉันแบบวันที่ฉันไปเซ็นสัญญาแบบได้เป็นดิสทริบิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะขึ้นมาบอกแสดงความยินดีด้วยนะคะ
2: เขารู้ว่าเขาเหมือนมอนิเตอร์เราชอบมากเลย
0: ไม่รู้ว่า
1: แสดงความยินดีด้วยนะ
2: ข้อดีเขาเยอะมากข้อเสียอย่างเดียวคือแพง
0: ไม่หรือว่ามันเป็นกฎมันเป็นกฎของเขาวะ
1: งงเลยอะแบบอุ๊ยติดตามโซเชียลเราด้วย
0: มันเป็นกฎเขาหรือเปล่าที่เขาต้องตามแบบโซเชียล
1: นี่ว่ามันเป็นเสน่ห์แบบใส่ใจผู้โดยสารเราว่าน่าจะเป็นเสน่ห์เขาน่าจะรู้แบบว่ามีใครขึ้นเครื่องโดยเฉพาะแบบคนนั่ง BC อ่ะนี่เขาจะต้องใส่ใจอ่ะว่าแบบผู้โดยสารที่เขาจะต้องดูแลเป
0: ็
1: น
0: ไม่ตอนแรกพี่คิดว่าโอเคเขาจำเราได้แล้วเขาแบบเอ้ยดูแลเราดีใช่ป่ะขึ้น BC อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาดูแลทุกคนที่อยู่ใน BC อ่ะเหมือนกันหมดเลยครับเข้าไป
1: ทักทายใช่ดูแล
0: ก็เข้าไปทักทายไปพูดเหมือนกันหมดเลยอ่ะเอาจริงเลือกได้นะยังไงพี่ก็อยากจะบินกับสายการบินไทย
2: ใช่นี่ถ้าเกิดจะบินไปไหนไกลๆเกิน6ชั่วโมงอ่ะนี่จะเลือกการบินไทยถ้ามันมี
1: เขาคือเสน่ห์ของการบริการนะ
2: แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกไงเพราะบัดเจ็ตติ้งสำคัญการบินไทยไม่ได้ราคาถูกๆ
0: ก็คุณเพจที่บอกว่าข้อเสียคือ
2: แพงการบินไทยแพงจริงครับแพงในระดับสายการบินบิสเนสในแบบท็อปเทียของโลกอ่ะเราอยู่ในเรทที่แบบว่าอยู่แบบไฮเอ็นอยู่เทียบนเพราะว่าแต่จริงๆตอนนี้ BC ถูกสุดคืออะไรวะ
1: ก็สายการบินพวกอาหรับอ่ะ
0: ใช่
2: หล่อไม่ได้บินนานไง
1: ใช่พวกอาหรับสายการบินทาง
0: อะไรที่ไปลงที่ดูไบ
1: กาตาร์อะไร
0: กาตาร์อ
2: ันนั้นคือถูกอ๋อ BC เท่าไหร่ประมาณ
1: ก็แล้วแต่โปรบางทีแบบไปยุโรปแบบ60,000ก็มี
2: ฮะนี่แบบไปเกาหลีเคยแบบ57,000
1: แพงนะ
2: การบินไทย แพง
1: ทุกทีถ้าเกิดไปเกาหลีตามหลักมันควรจะต้องแบบถ้า BC จะต้องประมาณ 30,000 40,000
2: แต่เมื่อก่อนตั๋วมันไม่ได้แพงเหมือนวันนี
1: ้
2: เมื่อก่อนนะเออนี่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกนะ
0: ต้องขอบคุณคุณทรัมป์ด้วยอ่ะลืม
2: ขอบคุณทำไมอ่ะแพง
0: ฮอร์โมนยังไม่เปิดเลยอ่ะน้ำมันมันยังวิ่งไม่ได้เลย
2: สมมติยังไม่เปิดเหรอครับ
0: ยังไม่เปิดจ้ะ
1: BC จีนก็ถูกแต่ BC จีนไม่ไหวอ่ะ
2: ไม่เคยขึ้นเลยอ่ะ
1: เคยขึ้น
0: เป็นไง
1: แล้วถ้าเป็นสายการบินแบบจีนแบบจีนสายการบินใหญ่ๆอ่ะที่อันนั้นโอเคก็ได้แต่ถ้าเป็นสายการบินแบบเล็กๆอ่ะก็จะงงๆนิดนึง
0: เป็นยังไงแบบมาแบบโปรซีชั่นโปร
1: ไม่แต่ว่าแบบที่นั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบแปลกๆนิดนึง
2: ตั้งแต่เกิดมาเอาที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะก็คืออินเดียลำเล็ก
1: ไม่เคยน
2: ั่งในประเทศ
0: เป็นไง
2: ที่สุดมันเหมือนแบบ
0: อธิบายที่สุด
2: รถทัวร์ลอยฟ้ามันสนุกดี
1: มัน
2: รถทัวร์ลอยฟ้ารถทัวร์ลอยฟ้าห้องน้ำมีการต่อคิวยาวมาถึงที่นั่งชั้น
1: นี่แล้วสายการบินแบบคนอินเดียนะแกเขาชอบความพิเศษใช่ไหมมันก็คือสมมติถ้าเกิดเวลาไปไหนถ้าเราจองรถเข็นนะถ้าเราจองรถเข็นสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุอ่ะมันจะได้รับการบริการพิเศษขึ้นเครื่องก่อนลงก่
0: อ
1: นแล้วก็ไปเลนพิเศษแกมันมีข่าวไงเป็นไฟล์ไปอินเดียนิวยอร์กนิวเดลี
0: อ
1: ่ะขอรถเข็นทั้งลำ
2: แล้วมันจะวางไงวะ
1: ขอรถเข็นทั้งลำ
2: แล้วนั่นวางไงอ่ะมัน
1: ก็คือ
2: เข็นกันก็คือ
1: เข็นกันทั้งขึ้นเครื่องอ่ะก็นั่งรถเข็นกันหมดเลย
2: แล้วเขาให้ด้วยหรอ
1: ก็ของแล้วแต่จองตั๋วไงก็รถเข็นทั้งลำ
0: เลยเขาต้องให้สิตามกฎหมายต้องให้
2: หรอ
0: ใช่ตามกฎหมายต้องให้
1: นั่งรถเข็นกันทั้งลำเลย
2: ของฉันเจอแบบผ่านไปข้างๆเขาหยิบเครื่องประดับทองมาขัดอ่ะ
1: หรอเก๋ว่ะเก๋จังเลย
2: เหมือนขึ้นรถทัวร์ไปทันซึเนียอะไรสักอย่าง
1: แล้วเดินทั่วลำไหม
2: บอกเลยพี่ด้ามันไม่มีโมเมนต์ได้ว่างเลยมันเขาบอกว่ารถทัวร์ที่เวลาเขาเดินไปเดินเข้าเดินออกอ่ะคือมันจะมีความแบบเขาเหมือนสนุกกับการเดินมากอ
1: ่
2: ะบนเครื่องอ่ะเหมือนไม่เข็มขัด
1: มี
2: ไว้ทำไมไม่แล้วเขาสนุกกับการได้ต่อคิวห้องน้ำมากอ่ะแบบต้องเข้าห้องน้ำแล้วเข้าทีห้าแบบห้าหกคนหมายถึงว่ามาพร้อมกันเป็นแก๊งเข้าทีละคนแต่มาด้วยกันมันก็คือถ้าจะรอเซตเนี่ยก็คือครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ยสมัครแฟนแฟนวันกดแบตตัวยูกดแบตตัวเฟิร์ส
1: เอ็นบาลาทางลัดขึ้นเครื่องไหวเนี่ยไวรัลอินเดียนั่งวิวแชร์หมดเลย
2: เออ
1: ที่นิวยอร์กเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นิวยอร์กแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆนะ
0: เข้าใจแต่มันไม
1: ่จริงๆ
0: มันไม่ผิดกฎหมายนะ
1: เป็นสิทธิ์ของเขา
0: เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาอ้าวชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้านะครับด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารขอบคุณด้วยกับเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ่ะหมดเวลาชั่วโมงแรกแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อกาแฟและขนมให้มาตูมด้วยแล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปแล้วน่าจะตื่นกันมากกว่านี้นะ
1: ค่ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
10: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
11: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
12: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
13: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานเขตห้วยขวางลุยใช้พ.ร.ก.สาธารณสุขสั่งผับจีนห้วยขวางหยุดดำเนินกิจการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบ
9: ต้องนี้
8: แก้สอนบัวหลวง
9: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
8: อมแล้วชื่นใจ
10: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สำนักงานเขตห้วยขวางเดินหน้าเชิงรุกลุยใช้พ.ร.ก.การสาธารณสุขสั่งให้ผับ577หยุดดำเนินกิจการคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: สำนักงานเขตห้วยขวางได้ขยายผลกรณีการเข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายผับ577ในพื้นที่ถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางโดยได้ดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการและพบมีการนำอาคารที่ขออนุญาตเพื่อประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนพรบ.ควบคุมอาคารผู้อำนวยการเขตห้วยขวางในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นมีสภาพและการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมและมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพุทธศักราช2560จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา45ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้ผับ577หยุดดำเนินกิจการทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสำนักงานเขตห้วยขวางจะกวดขันดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกมิติเพื่อไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาในพื้นที่สำหรับผับ577ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาได้ถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีพฤติการลักลอบเปิดให้บริการโดยผิดกฎหมายและเลยให้มีการใช้สารเสพติดพร้อมกับพบข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: สหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่โดยระบุว่าโจมตีกองทัพอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านบอกว่าการโจมตีถูกงานแต่งงานจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากทางการเยอรมนีกล่าวหารัสเซียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโดรนโจมตีที่สนามบินไลป์ซิกเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมและใช้มาตรการต่างๆเพื่อเป็นการตอบโต้แล้วเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนที่ตลาดไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลที่มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนมีการยืนยันในเวลาต่อมาว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวเอรินเพียเซนติรองประธานแบงก์ออฟอเมริกาอินโดนีเซียปิดอุทยานแห่งชาติ9แห่งชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟป่าและเพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติการดับไฟป่าใน6จังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังระดับสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อ12นาทีหลัง9โมงเช้านะครับช่วงที่2แจ็คข่าวเช้าเฟิร์สคลาส
2: วันนี้นะครับตุ้มก็ลงไปข้างล่างซื้อขนมมาฝาก
3: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: กาแฟด้วยยังไงก็ให้ทานกันให้อร่อยเล
3: ย
2: มาเดี๋ยวเราเข้ารายการกันเลยดีกว่า 10X 3อันดับประจำเช้านี้พี่เคทำงานตั้งใจอ่านข่าวทำงานหน่อยให้เสียข้าวสุกที่ผมเลี้ยงคุณทุกเช้า
3: ไม่ให้เครดิตด้วยนะ
2: ผมให้
4: ใครก็ให้เครดิตกัน
2: ให้เครดิตทำไม
4: อะไรดีๆเราต้องเอาเข้าตัวเอง
2: มนุษย์ทั่วไปมันต้องเฮ้ยเครดิตไม่ใช่เป็นเรื่องกิฟต์เครดิตเป็นเรื่องเทค everybody has
4: อะไรดีๆเราเอาเครดิตไว้ก่อนอะไรไม่ดีเราโทษคนอื่น
3: เอาอย่างงี้ที่ซื้อให้เนี่ยขอให้กินให้อร่อยนะ
2: อะไรพี่ซื้ออะไรให้หนูในหลักฐานอยู่ไหน
3: อีน้ำท่วมดิหยิบถุงดิหยิบไป
2: ทำไม
3: เ
2: คืออะไรเ
4: ดี๋ยวมันหกใส่สตูอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวมันหกใส่สตู
2: ทำไม
4: ทำอะไร
2: ทำอะไรนี่ทำอะไร
4: โอ้ยอายุก็เยอะแล้วยังมาเล่นเป็น
2: หลักฐานอยู่ไหนเอาหลักฐานมาตามขวัญอุสามณีมาหน่อยเนี่ยแล้วแทนที่ถูกกูจะได้เก็บไปกินดีๆมาทำ
4: เล่นเป็นเด็กไปได้เดี๋ยวของก็มาหาไปล่วงในสตู
2: กูว่าฉีกถุงข้าวแกงที่ร้านเขาเขียวหวานชัวทรงนั้นเป็นฟีลแบบว่าผู้ใหญ่ไม่มีใครเล่นด้วยอยากเล่นด้วยแล้วพนักงานเดินหนีไง
3: เดี๋ยวนะแป๊บนึงขอพูดนิดนึงนะ
2: ว่า
3: ขอบคุณลูกค้าด้วย
2: มีอีกเหรอ
3: ร้านเต็มทุกวันเลย
4: อ๋อไม่
2: พ
4: ี่
2: วิเคอย่าเวอร
3: ์ไม่เวอร์อันนี้ไม่เวอร์อันนี้ไม่เวอร์เลย
2: ไม่เชื่อ
4: ภาพแบบภาพลงตาหรือภาพจริง
3: ได้แกไม่ต้องไป
2: มันก็เขาไม่ได้ไปเลย
3: แกไม่ต้องไปไอ้ประตูไปได
2: ้อยากไปอยู่แล้วอยากไปคอมเมนต์
3: งั้นอันนี้พูดจริง
2: ทำไมพี่ดาไม่ให้ไปพี่ดามันสายชิมนะ
3: ไปอยู่แล้วก็น้องสาว
2: ตั้งแต่พูดมาเนี่ยตั้งแต่เปิดร้านเขียวหวานมาเนี่ยที่พูดชวนคนทั้งวงการเนี่ยมีใครไปมาบ้างแล้วเนี่ยพูดสิ
3: ไม่ถึงคนดังหรอ
2: คนในวงการที่คุณชวนเนี่ยเอทามเนี่ยมีใครไปบ้าง
3: ไหนแดนา
2: เอทาม
3: อ๋อพี่ไม่ชวนแค่เอทามพี่ชวนแค่แก3ตัวนั่นแหละ
2: ไปแล้วได้อะไรมีอะไรกินบ้างที่นั่นต้อนรับยังไงต้องเอาเงินไปเท่าไหร
3: ่พี่บอกแล้วว่าพี่จะเลี้ยง
2: หรอแล้วทำไมพี่ถึงจะเลี้ยงเนื่องในโอกาสอะไรทำไมพี่ทำธุรกิจพี่ถึงไม่ให้
3: มึงเป็นน้องกูไง
2: มันไม่เกี่ยว
3: อ๋อแล้วโอเคแล้วแต่
2: มันไม่เกี่ยวพี่คิดว่าถ้าเกิดพี่แบบมากินหมู
3: ปล่อยมาสนิทอยากจ่ายตังค์ได้เลยไม่มีปัญหา
2: จ่ายอยู่แล้วอยากจ่ายอยู่แล้วอยากไปอุดหนุนพี่ด้าเมื่อไหร่เราไปอ่ะ
4: ไปเมื่อไหร่ล่ะ
2: วันนี้เลยไหม
3: ได้ไหมเอาป่ะ
2: วันนี้เลยไหม
3: ว
2: ัน
3: นี้ป่ะล่ะ
2: เพราะว่า
4: ไม่ได้ไม่ว่าง
2: ไม่มันอาทิตย์หน้าร้านน่าจะปิดยาวหรือป่ะ
3: ยังไม่เจ๊ง
4: เขาอยู่ได้อีก
2: เขาก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆ
4: เขาอยู่ได้เรื่อย
2: ๆเรื่อยๆ
4: เขาอยู่ได้เรื่อยๆ
3: เอางี้อ่ะเดี๋ยวถาม2คนวันนี้หรือพรุ่งนี
4: ้มันไม่ได้
2: ต้องถามพี่ด้าตุ้มเอาคิวพี่ด้า
3: วันนี้ก็ไม่ได
2: ้เอาคิวพี่ด้าเป็นหลักพี่หอมเข้าไปวันไหนพี่หอมจะไปวันไหนพี่หอมอยากเข้าไปอยู
3: ่เซลอยู่เหรอ
4: แต่วันพฤหัสที่3ว่างนะ
2: พฤหัสที่3ก็ได้นะ
3: โอเคจบตามนั้นนะ
2: แต่ศุกร์ที่4อุ๊ยก็คือวันมะรืนนี้ได้4
4: พฤหัสที่3อ่ะว่าง
2: พรุ่งนี
3: ้เตือนพี่ด้วย
4: พรุ่งนี้ว่างนะ
2: พรุ่งนี้ตอนเที่ยง
3: พรุ่งนี้ตอนเที่ยงแขกผู้มีเกียรติครับพรุ่งนี้ตอนเที่ยง
2: 11:00 น.แม่พี่ด้า
3: ร้านเขียวหวาน
2: ลันช์ร้านอื่นจะเอาจริงป่ะเนี่ย
3: ร้านเขียวหวานขอต้อนรับดีเจดาดาดีเจมะตูม
4: อ่ะนะ
2: คอนเฟิร์มแล้วเนี่ยเพราะฉันจัดแฉเสร็จฉันไปเลยฉันลากพี่ชาวพี่พุทธไปด้วยถ้าเกิดเขาไปจ้างพี่ชาวไปด้วย
3: ใครชวนใครชวนชาวกับพุทธไป
2: ถามจริงเหอะถามตรงๆนะร้านเนี่ยเดี๋ยวนะถามตรงนะร้านอาหารน่ะใช้คำว่าชวนหรอมันคือร้านสาธารณะที่ใครจะเข้าไปก็ได้ตามเวลาเปิดกฎหมายตามกฎหมายกำหนดเขาเข้าไปเขาไปอุดหนุนคุณแล้วเขาเป็นคนดังเป็นคนเชี่ยวถ้าคุณจะมาเลือกคนเข้าร้านอย่างเงี้ยนะปิดร้านกินเองในครอบครัวเข้าใจปะเปิดร้านให้หมาวิ่งเล่น
4: เพื่อนก็น้อยอ่ะเยอะ
3: ขอตอบคุณอมิตี้ชัย9546หน่อยดูเชื่อพี่ VK ซื้อร้านไหนครับเห็นไหม
4: เขาจะได้ไม่ไปซื้อ
2: ซื้อร้านไหนอ่ะ
4: เขาแค่ถามแล้วเขาก็ต่อท้ายว่าผมจะได้ไม่ไปซื้อ
2: แต่งตัวเหมือนพวกแต่งตัวเหมือนพวกเก้ง
4: แต่ง
2: ไม่แต่งตัวเหมือนพวกแบบ
4: ไปขัดตัง
2: เหมือนเพิ่งเก้งพวกเก้งอาหรับมาซื้อกระเป๋ากอล์ฟที่แบบคองถมอ่ะ
3: ก่อนนี้เข้าท็อปไอ้ท็อป3ท็อป X เนี่ยจะบอกว่าตอนดึกๆอ่ะเข้ามา Facebook ใช่ป่ะอะไร
4: อย่าไปบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวมาตุ้มดาดาไปเขาบอกเดี๋ยวตามไปด้วยบอกอย่าไปเยอะโต๊ะเขาไม่ได้เยอะ
2: มีคนบอกว่าอยากเจอพี่ๆไปด้วยได้ไหมเนี่ยเห็นไหมแค่ผมบอกจะไปมีคนจะตามหรือคุณรู้ของ potential
3: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พรุ่งนี้นะตอน11โมงดาด้ามาตูม
2: แฟนมีดหรอ
3: พี่บีเค
4: แฟนมีดแฟนมีดแฟนมีด
3: พี่บีเคชาวชาว
2: ตื่นยังตื่นยังเวลานั้นน่ะ11โมงที่ร้านน่ะเข้ายัง
4: เช้าก็ตื่นเช้า
3: ผมตื่นเช้าครับ
2: ไม่ละเข้าหรือยังเข้าร้านยัง
3: อ๋อผมขัดหน้าร้านอยู่ครับผม
2: โอเค
4: โอเคว
3: ันพรุ่งนี้ใครอยากจะไปเจออันนี้คอนเฟิร์มนะ
2: พี่ถ้าพี่ดาเฟิร์มตุ่มเฟิร์ม
4: ไป
2: ได้
4: เดี๋ยวไป11โมงนะเข้าเที่ยง
3: โอเค
2: ไปได้เพราะว่าไม่ได้ถ่ายท้องมาหลายวันแล้วด้วยอยากไปเติมยาระบายหน่อยมึงเจอกูรีวิวแน่พี่เคอยากเอาไป
4: เ
2: ป็น
4: ไลฟ
2: ์
4: เลยเดี๋ยวกูจะไลฟ
2: ์ได้เดี๋ยวไลฟ์เลย
4: คุณดาจะไลฟ์เลย
3: ไม่เป็นไรครับ
2: คุณเขียวหวานเล่นในเมนฮืนจ้ะ
3: คุณเล่นมายังไงเดี๋ยวผมเล่นคืนไม่ต้องห่วง
4: ไปเดี๋ยวไปเจอกัน
3: ไปท็อปตรีไป
4: มาเทรนด์เอ็กซ์3อันดับกันบ้างนะคะอันดับที่อุ๊ยเรื่องเดียวกันหมดเลยเหรอลดว่ะอันดับ3นะคะ #turnfirstone นะคะแล้วก็อันดับ2ก็คือ#ของขวัญที่
2: Madrid
4: แล้วก็อันดับ1เป็นคีย์เวิร์ดค่ะ TFO Hola Madrid
2: Hola Hola Madrid
3: แปลว่า Hello
2: เป็นโมเมนต์ละกันเนาะส่งตรงความหวานมาเพราะน้องๆน่าจะอยู่ที่สเปนที่ Madrid นะครับก
4: ็
2: ใช่ไปแชร์โมเมนต์สุดพิเศษหลังเติ้ลแล้วเติ้ลมอบสร้อยคอบูลการีเป็นของขวัญวันเกิดตั้งใจให้ First One
4: ตายแล้ว
2: เข้าใจป่าวะผู้ชายซื้อบูการีให้แกเข้าใจป่าวะคนน่ะคือฉันเชื่อเรื่องบาปบุญเนาะเพราะว่าฉันเป็นคนพูดเนาะและฉันก็เชื่อเรื่องการสร้างกุศลผลบุญตั้งแต่ในนรกภูมิขึ้นมายันโลกมนุษย์ยันถึงสวรรค์ภูมิดาวดึงคนที่ได้บุกอรีจากผู้ชายอ่ะฉันตีเกตเป็นคนที่ทำแบบทำบุญถวายเทวดาเข้าใจปะบุกอรีอ่ะพี่ด้ามันไม่ใช่เส้นละบาท2บาทมันไม
4: ่ดูเด้อุ้ยแต่สร้อยอันนี้คือแบบเขาฮิตกันนะ
2: ฉันมีนะ
4: แ
2: ต่ซื้อเองก็เลยเปล่า
4: อ
2: ัน
4: นี้เขาซ
2: ื้
4: อให้
2: ผู้ชายซื้อให้มั้งวะ
3: คู่นี้ก็น่ารักเน
2: า
3: ะ
2: น่ารักมากก็เรียกว่าแฟนๆเข้ามาแบบแชร์โมเมนต์สุดน่ารักอบอุ่นกันเต็มฟีดเลยนะเพราะว่าคำอวยพรอ่ะพี่เติ้งก็บอกว่าแบบตั้งใจจะเอามาให้เลยนะมีความสุขมากเลยนะครับเฟิร์สฟันก็แบบเขามาตอบกลับว่าขอบคุณนะครับพี่เติ้งน่ารักที่สุดใครอยากเติมน้ำตาลก็เข้าไปดูได้ที่3เทรนด์เลยก็คือเติ้งเฟิร์สฟันของขวัญที่มาดริดแล้วก็ TFO Hola Madrid
3: แต่จะบอกว่าเมื่อตอนที่พี่เป็นดีเจใหม่ๆอ่ะเพื่อนๆดีเจที่ A-Time อ่ะก็ซื้อให้พี่เหมือนกันนะ
2: แค่นี้เนี่ยบูการีเหรอ
3: ซื้อบุหรี่ให้ไง
2: บูการีบูการี
3: อ๋อบูการีอ่ะอ๋อตัวนี้มันต้องบุหรี
2: ่บูการี
4: เฮ้ยเงียบเลยขนาดด่าไปคนหัวเราะเก่ง
2: ซึ่งเขาก็คงแบบไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกมั้งเพราะราคาสร้อยก็เท่าราคาเสื้อที่เขาใส่คมมาก
4: ใช
2: ่อุ้ยบ้านนี้เขามีตังค์ว่ะ
4: งานเขา
2: เติ้ลเฟิร์สวันเนาะเขาสุดเน
4: า
2: ะภูมิใจแทนน้องๆ
3: เราไปกันที่พัทยากันบ้างดีกว่าครับเพราะพัทยาเนี่ยพร้อมมากกับการต้อนรับทหารสหรัฐกว่า 5,000 คนขึ้นป้ายต้อนรับหน้า Walking Street ท่องเที่ยวเริ่มคึกคักคาดเงินสะพัดละ100ล้านบาทแตะนะแตะ100ล้านบาทท
4: หาร 5,000 คนนะเธอเขาไม่ได้มาฝึกใดๆเลยนะมาเที่ยวอย่างเดียวเลย
2: เขามาทำอะไรอ่ะ
4: ก็คือมาเที่ยวอย่างเดียวเลยเพราะว่าเป็นแบบเป็น
2: หล่อนยิ้มทำไมอ่ะเขามาเที่ยวเขาไม่ได้มีวัฒนธรรม
4: เจ๊แววรับหลายอัตตามาเดี๋ยวฉันแกทำอาร์ตเวิร์กฉ
2: ัน
4: หน่อยส
2: ิอะไรนะ
4: ทำอาร์ตเวิร์กฉันหน่อยสิ
2: จริงๆเจ๊แววเอาไหมเอาไหม
4: ทำให้หน่อยเด็
2: กยินดีต้อนรับ
4: ใช่แบบเจ๊แววรับวีพีหลายอัตตาฉันอยากโพสอ่ะทำให้หน่อยเด็กแก
2: ไม่ต้องอาร์ตเวิร์กหรอกมึงเอไอง่ายมากเดี๋ยวเจนมาจากแชทจีพีทีเอา
3: พวกแกจะฟังข่าวไหมอ่ะเร็วไม่ใช่คุยกันเอง
4: อ่ะเร็วฟังเด
3: ็กเมืองพัทยาเนี่ย
2: พูดเนาะตัวเองเขาก็คุยกันเองอ่ะโอ้อ่ะเชิญค่ะพี่พีเคเมืองพัทยายังไงนะคะเล่ามาสิ
3: เมืองพัทยาเนี่ยมันอยู่ใต้กรุงเทพ
2: ทุกคนทราบค่ะ
3: เมืองพัทยานะครับถูกกำหนดได้เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักในการดูแลกำลังพลโดยตำรวจเนี่ยเขาวางแนวทางให้พื้นที่สภ.เมืองพัทยาเนี่ยเป็นพื้นที่ไข่แดงพร้อมใช้กำลังจากสถานีตำรวจพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยสนับสนุนโดยรอบภายใต้แนวทางยกระดับความปลอดภัยแต่ไม่สร้างความตื่นตระหนกเจ๋งดีว่ะชอบ
2: จบแล้วเหรอฮะ
3: ยังไม่จบแล้วไง
2: ข่าวคุณแบบจับคุณไม่มีแบบความคิดเห็นต่อเนื่องหรอฮะผมอยากฟังความเห็นของตัวคุณ
3: ก็มันก็คือพัทยาก็เป็นจังหวัดที่ไม่จังหวัดสิก็เป็นเมืองที่สองที่พี่ชอบไปอยู่แล้วอะ
2: uh-huh.
3: แล้วพี่ก็ว่ามันมี สถานที่เที่ยวมากมายแล้วคนทหารมา 5,000 คนน่ะแล้วอยู่คิดดูว่าเงินเอาแต่ละคนเอาแค่มา 5,000 คนใช้คนละ200เหรียญเนี่ยเงินจะเงินเข้าประเทศขนาดไหน
2: แต่มันดีอ่ะตุ้มเพิ่งไปพัทยามาล่าสุดเพิ่งไปเที่ยวมาที่พัทยาเหมือนกันก็กลับมาคึกคักเราเด้อ
3: ใช่
2: ไม่ใช่ว่าไม่มีคนนักท่องเที่ยวนะก็กลับมามีนักท่องเที่ยวแล้วแต่เพียงแค่ไม่ได้บูมเหมือนเมื่อก่อนใช้คำนี้ดีกว่าตุ้มรู้สึกว่าพัทยาไม่บูมคนไทยไม่เที่ยวส่วนใหญ่ต่างชาติ
3: แต่ยูรู้สึกไหมว่านักท่องเที่ยวที่เราเจอที่เราเห็นในพัทยาเพราะพี่เพิ่งไปมาเหมือนกันเพิ่งที่เราเห็นในพัทยาคุณภาพคุณภาพของนักท่องเที่ยวอ่ะดีขึ้นสำหรับพี่นะสมัยก่อนพี่จะเห็นแบบว่า
2: หลากหลาย
3: แว้นมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่เสื้อเฮ้ยยูซับแมนบ้าดื้อดื้อแต่เดี๋ยวพี่รู้สึกว่าฝรั่งแต่งตัวดีเดินช้อปปิ้ง
2: มันอยู่ที่โซนล่าสุดเพิ่งมีข่าวนักท่องเที่ยวตบกับคนไทยที่วอล์กกิ้งอยู่เลย
3: เห็นแล้ว
2: เออมันก็แล้วแต่โซนเราก็แบบรับท่องเที่ยวทุกนายแหละแต่ก็ทุกนายว่ะ
4: ทุ
2: กคนแหละแต่ว่าอันนี้คือทหารสหรัฐ 5,000 กว่าคนตายแล้วฉันลาแฉแป๊บไปตอนรับ
4: เป็นหน้าที่
2: ไปตอนรับ
4: เป็นเจ้าภาพที่ดี
2: ใช่เป็นเจ้าภาพที่ดี
4: เขาไม่ได้เข้าขึ้นเกาะเนี้ยมา200วันนะเธอ
2: โหยจะขนาดไหนวะเนี่ย
4: เขายัง
2: เขาคงจะปาร์ตี้กันสนุกสนานไปหมดเลย
4: 200วันนะแต่ครั้งนี้มาเพื่อพักผ่อนโดยเฉพาะเลย
2: เอออ
3: ันนี้เรื่องจริงอ่ะเขาไม่ได้ขึ้นมา200วันนะ
4: ใช
3: ่โอ้มันจะอัดอั้นขนาดไหนนะ
2: บ้าแต่ว่าตำรวจเขาแจ้งมาแล้วว่าพัทยาไม่ได้มีการขายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วการแฝงขายแบบ
4: บริ
2: การ
4: มัน
2: ไม
4: ่มี
2: เขาลงไปพื้นที่มาเลยก็ไม่ม
4: ีเขาลงพื้นที่แล้วไม่มี
2: ได
4: ้
2: Are you ready or ready boy
5: I'm ready
4: I'm ready 100%
5: I'm ready 100%
2: เราไปที่เรื่องราวของความน่าภาคภูมิใจของไทยแลนด์หน่อยละกันช่วงนี
4: ้วอลเลย์บอลหน่อยไหม
2: ใช่แล้วก็
4: น่าจะมีแขกจะไปแก้บนเมื่อไหร่อะ
2: วันนี้ปะเหมือนมันนางบอก
4: เพราะตุ้ม
2: เพิ่งเจอแขกเมื่อวันที่ถ่ายโซเชียลเนี่ยวันจันทร์แล้วนางบอกว่านางจะต้องไปวิ่งภายในวีคนี้เลยเพราะว่านางขอไว้แล้วแบบไม่คิดว่าก็ดีนะ
4: วิ่งร้อยรอบนะเธอ
2: ร้อยรอบ
4: อุ้ยแล้ววัดพระแก้วใหญ่มากเลยนะ
2: โอ้โหก็ตุ้มว่าอันเนี้ยทำเป็นสารคดีได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะ
4: ไม่แล้วอย่างเงี้ยแขกมันแบ่งได้ไหมวันละ20ได้ไหมเป็น5วัน
3: ไม่สิมันต้องร้อยรอบสิ
2: การบนเราต้องทำให้ในวันเดียว
3: ใช่ต้องทำวันเดียวสิ
2: เหมือนพี่บอกว่าพี่จะเอาไข่ไก่มาถวายพันฟองแล้วพี่โอเคมาถวายวันละฟองได้ไหมพันวันมันได้ที่ไหนอ่ะฮัลโหลต้องมาเลยพร้อมกันตึ้งหนึ่ง
3: ไม่แต่เขาหยุดเขาเดินได
2: ้หยุดได้เดินได้แต่ต้องทำตั้งแต่เริ่มนับ1ต้องทำให้ถึงพันไอ้ต้องทำไม่ถึง100ถ้าเกิดคุณทำไม่ครบ100คุณมาเริ่มใหม่วันต่อไปก็ต้องทำให้ครบ100ต้องไม่ทบไม่ได้ตามสิ่งที่เคยดีลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะมีระบบอัลกอริทึมที่แบบ
4: เดี๋ยว
2: ใช่
3: เดี๋ยวนี้มี AI แล้ว
2: สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการอัลกอริทึมที่จะคอยดูว่าเฮ้ยคุณเรามอนิเตอร์ก่อนว่าอ่ะสมมติเนี่ยคุณรีเควสต์มาว่าอะไรนะโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเจ้าขาเมนิเฟสไว้นะถ้าเกิดได้แล้วเนี่ยจะมาวิ่ง100รอบเขาจะใส่ระบบไปแล้วโอเคแขฟาเกอร์ลนเขาขึ้นเป็นมอนิเตอร์ไว้ปุ๊บโอเคคนเนี้ยเควสต์มา100รอบต้องการอะไรแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเข้าไปใช่มั้ยโอลิมปิกปึ้ม
3: แล้วพอวิ่ง
2: จัดให้
3: พอวิ่งรอบแรกก็จะมีเสียง1 23อย่างเงี้ยเหรอ
2: คือมันจะจริงมันจะขึ้นในใบอนุโมทนาดวงออนไลน์คือเขาจะขึ้นในใบดวงของเราว่ามันครบหรือยัง
3: 79
2: 80แล้วมันอยู่ที่นะว่าถ้าเกิดคุณอ่ะถ้าเกิดคุณซื้อโปรตักบาทเดือนนึงอ่ะขั้นต่ำเกิน20วันน่ะเท่ากับว่าคุณอัปเกรดโปรคุณสามารถใช้สิทธิ์ดีลสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ได้มากกว่ากี่ครั้งต่อปีไปบางคนขอแล้วไม่ได้เพราะว่าคุณน่ะไม่ได้เติมบุญใช่มันเป็นระบบอัลกอริทึม
3: นี่คุณเนี่ยเขาบอกว่าพี่แขบอกว่าทยอยวิ่งค่ะ100รอบคือ200กิโลวิ่งทีเดียวไม่ได
4: ้บอกแล้วมันไม่ไหว100รอบวันเดียวเป็นไปไม่ได้
2: เสียใจอ่ะ
4: มันต้องทยอย
2: อยากเห็นเพื่อนวิ่งรวดอ่ะทำได้ไหม
4: 200กิโลอ่ะ
3: ก็จริง
2: ก็เธอคนแรกว่าแกที่จะทำอะไรได้แบบเนี้ย
4: จริง
2: ฉันให้ยิ่งกว่าว่ายน้ำข้ามโขงเหมือนโตโน่เลยนะ
4: แต่ที่มันแบกที่มันไปแข่งรายการเกาหลีแล้วที่มันแบกอีหีบไปนั้นแล้วว่าฉันก็อึ้งแล้วมาพูดถึงเรื่องวอลเลย์บอลบ้างก็ดีใจกับที
2: ม
4: วอลเลย์บอลหญิงด้วยนะคะเพราะว่าอะไรตอนนี้ขยับตำแหน่งขึ้นมาเป็นอันดับที่14ของโลกแต่ล่าสุดเนี่ยมันขยับขึ้นมาทั้งที่แบบยังไม่ได้แข่งอะไรเพิ่มเป็นอันดับที่13แล้วของโลกนะคะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามีทีมชาติของสหรัฐเชคเนี่ยเขาไปแข่งแพ้ แพ้อันดับเขาล่วงลงมา16เราก็เลยขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่13ของโลกนะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบในทวีปเอเชียนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยอยู่ที่อันดับ3ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นและจีนเท่านั้นเอง
1: เก่งเน
4: า
1: ะ
4: เก่ง
1: อันดับ4เกาหลีใต้
4: ใช่เก่งเน
2: า
4: ะ
2: มากตอนนี้วอลเลย์ไทยกำลังเหนือหอมเลย
4: มีอยู่ช่วงนึงอะทีมหญิงไทยเราสเปะสปะนิดนึงนะแต่ตอนนี้ฟอร์มกลับมาแล้วกลับมาแล้วที่ว่ากว่าคือมันเป็นรอยต่อตอนเปลี่ยนทีมเนาะตอนเจ็ดสาวเจ็ดสาวมหัศจรรย์ตอนนั้นอะเออแล้วก็แบบพอเปลี่ยนชุดทีมชาติเป็นแบบเด็กลงอะตอนนั้นเหมือนยังไม่เข้าขากันแต่ให้เวลาเขานิดนึงตอนนี้ฟอร์มกลับมาแล้วอะก็ต้องแล้วเป็นครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าไปโอลิมปิกอะ
1: จริง
4: ครั้งแรกในประวัติศาสตร
1: ์ตอนนี้ว่าทีมเวิร์กดีคนนอกจากนอกทีมเวิร์กดีโค้ชดีด้วย
4: ใช
1: ่โค้ชเก่งด้วย
2: จริง
4: เก่งเก่งยอมรับเลยตูนพี่ตูนยังทยอยวิ่งเลยอ๋อโอเคโอเคหมายถึงพี่ตูนบอดี้สแลม
1: ใช่ยังทยอยวิ่ง
4: เดี๋ยวต้องรอดูนะคะแต่ว่าตอนนี้วอลเลย์บอลน่ะคนดูถ่ายทอดเยอะเน
2: า
4: ะ
2: มาก
4: คนดูถ่ายทอดเยอะมาก
2: ๆมันสนุกนะเธอ
4: วอลเลย์สนุก
2: สนุกวอลเลย์บอลไทยสนุก
4: นี่ก็ชอบดูแล้วมันน่ะมันได้แบบมันได้เฮก็เนี่ยมีคนบอกว่าเวลาดูแข่งวอลเลย์บอลน่ะกระเทยรวมตัวเหมือนมีงานอีเวนต์เวลากระเทยรวมตัวเหมือนมีงานอีเวนต
2: ์เธอตอนนี้วอลเลย์อ่ะคนดูเหมือนดูเชียร์นางงาม
4: ใช่
2: อย่างนี้เลยสนุก
4: สนุกสนุกจริงให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยแล้วกันนะคะ
2: ครับผม
1: อย่างนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของน้องพายุด้วยนะครับลูกชายของชมพู่อารยาแล้วก็น็อตวิศรุตที่เขาบอกว่าสายคันเร่งขาดกลางสนามสักครู่เดียวครับ
6: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเชนเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: 29นาทีก่อน10โมงเช้านะครับระหว่างโฆษณา2คนนี้ก็เล่นอะไรกันเนาะ
5: ทำไมอ่ะ
6: ทำไมอ่ะ
4: ทำโปสเตอร์ขายเนาะ
6: ใช
4: ่โปสเตอร์อะไรนะตรง
6: เจแววหลงไฟต้อนรับทหาร
5: ต้อนรับทหาร5บรรนาย
4: ให้ดูได้ไหมให้น้ำผ้าดูได้บอกว่าทำสวยขนาดไหน
6: มาให้พี่ดาโพสไปติดตามได้ในซีดาดา
4: ไม่แต่ภาพสวยนะ
5: สวยสิทำให้อยู
6: ่สวยสิ JDI ซื้อ AI หลายปี
4: ชุดสีอะไรนะ
6: ชุดสีแดงนี่
5: น
6: ี
5: ่ไปต้องสีแดง
4: นี่ใครนี่ใคร
6: ดาดา
4: ไม่ใช่ละ
6: ดาใช่นี่ใช่เลย
4: ดา
6: ดาดาดาไม่ใช่หยาดพิรุณนะดาดา
5: แต่จะบอกเลยเหมือนหยาดพิรุณมากเลยอันเนี้ย
6: อ๋อจะสวยเป็นดาดาจะตาย
4: เฮ้ยนี่ดาเฮ้ยนี่ดาเหรอ
6: ใช่ทำไมอ่ะ
4: เอาแล้วเว้ยดา
6: ใช่หน้าพี่ดาดาพี่ดาดูสีหูดูอุ้ยทั้งดูท่าแฮปปี้หมดเลยดูท่าแฮปปี
4: ้ให้ทางให้ทางบ้านดูหน่อยดิ
6: รอดูเอาในโพสดาดา
5: เจ๊ว่าหลงไฟพัทยาใต
6: ้ใช่มีฉายาเจ๊ว่าหลงไฟพัทยาใต
4: ้ดาจะ
6: ชื่อร้านหลงไฟพัทยาใต้
4: ดาดาจะลงเมื่อไหร่
5: อะไร
4: นี่
5: ไงเดี๋ยวจะลงแล้วเดี๋ยวจบรายการ
4: โอเคเดี๋ยวลง
6: ต้องรีบลงเพราะกำลังเป็นกระแส
4: วันนี้ดูก็ได้นะครับในไอจีของดาดาแล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดอยากเจอเขาสองคนก็ไปเจอกันได้ที่ร้านเขียวหวาน11โมง
6: พรุ่งนี้ลูน่ามากี่โมงครับพรุ่งนี้มีแขกหรอ
5: ลูน่ามาหรอ
6: หล่อพรุ่งนี้มีแขก
5: ลูน่ามาหรอ
6: ฉันมาไง
5: อยากเจอลูน่ามากเลยฉันเป็นเอฟซีลูน่า
6: อ๋อน้องมาบาย
5: นี่อยากแกฉันอยากจ้างลูน่านั่งไลฟ์กับฉันจังเลยอ่ะ
6: หร
5: อนางน่ารักนางน่ารักจะตายลูน่าฉันชอบ
6: เพิ่งจ่ายตีปอไปเอาอีกแล้วหรอเรา แล้วเดี๋ยวนี้เราก็คือคักกับการทำมาร์เก็ตติ้งนะ เออจากมิวเลิฟจากมิวเลิฟ
4: เขียวหวานเหรอเออพรุ่งนี้แคนเซิลนะลูน่ามาด่างไม่ด่างไม่ไป
5: วันนั้นลูน่าแบบฉันดู
6: สนใจเขาหน่อยเขาเล่นมุก
5: เขายังไม่รู้เลยลูน่าคืออะไรเข้าใจยังเขายังไม่รู้เลยลูน่าคืออะไร
6: เดี๋ยวเขารู้ลูน่าเป็นศิลปินที่กำลังมาแรง
5: เขาไม่รู้เออ
6: แต่ลูน่าออกหนังทุกวันเลย
4: เอาข่าวได้ยัง
6: ได้แล้วได้แล้วรีบอ่านข่าวเร็ว
4: ๆ
6: เขาต้องรีบเข้าเขียวหวาน
4: เนาะ
5: รู้ใช่ไหมลูน่าคือมาสคอตนะ
4: รู
5: ้โอเค
4: พี่นะนี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้โง่เหมือนหน้าตานะเออ
6: ใครบอกว่าหน้าตาพี่โง่ไม่นะ
4: มาตุ้มจะไปต่อช่วยพี่เหรอ
5: หุย
7: มาสี่
5: เลยเหรอ
6: โหดาดาเอาไงอ่ะเธอมาจัดแฉสิพรุ่งนี้เธอมาจัดแฉสิ
5: บ่ายโมงเหรอ
6: แต่เขามาบ่ายโมงเอ้ยบ่ายโมงมันเป็นคิวที่เราอยู่เคียวหวานอ่ะ
5: ใช่
6: เอาไงดีเราต้องเลือกระหว่างลูน่ากับ
4: เคียวหวานเอาแล้วเว้ย
5: โปกะซังมีเพิ่มพู
6: มาครบเลย
5: มีลูน่าเอนนี่ด้วยเหรอ
6: มาครบเลยดาดา
5: เขามาโปรโมท
6: จะให้เธอเลือกละกันเธอจะอยู่ดูนี่อยู่กับทีมลูน่าหรือเธอจะไปเขียวหวานมันมีสองทางเลือก
5: สองจิตสองใจแล้วว่า
6: เออ
4: ให้พี่ไปนั่งข้างนอกไหม
5: ไปนั่งอะไรไปทำอะไร
4: ไม่ไปนั่งข้างนอกอยู่สองคนตัดสินใจกันเองไหม
5: ไปลำบากคนข้างนอกเขาอีกนั่งข้างในนี่แหละ
6: พี่วีเคไม่อายหรอเวลาจะออกไปไหน
5: เ
6: วลาไม่มีใครลังอ่ะอยู่ไปก่อนพี่ไปข้างนอกไหมแล้วทุกคนบอกไปมันก็ต้องไปไงมันไม่มีเขาอย่าไปนะมันไม่มีใครห้าม
4: ใจพี่ไปข้างนอกไหม
6: ได้ไปเลยเห็นปะพี่ก็ไปไม่ได้พี่แต่รายการ
4: มันก็ไม่หนุกกว่ามันไม่ได
6: ้เออมันต้องมีคนล้างแต่มันไม่มีใครล้าง
4: จะให้พี่ไปนอกไหม
6: อย่าไปนะพี
4: ่ก็ได
6: ้เคลียร์ดีเจเจแววเคลียร์ทหารคนนี้ก่อนเร็วก่อนจะไปพัทยามึงเคลียร์ที
5: ่พักตกเรือเลยอ่ะ
6: มึงเคลียร์ขี่ปนาบุตรที่อโศกก่อน
4: คลิปจีบอกว่าพี่เคมาอาทิตย์ละวันอยู่แค่2ชั่วโมงแต่โดนทุกนาที
5: ตกเรือเลยอ่ะ
4: อ้าว เรื่องนี้ของเรื่องของน้องพายุ
6: เรื่องราวดีๆเรื่องราวด
4: ีๆชมพู่กับน็อตวิชรุตนะล่าสุดลงสนามแข่งรถโกคาร์ทเพราะว่าพ่อแม่เขาก็คือพ่อแม่เขาก็คือพิชไม่เป็นพิชเชนเตอร์ของลัมโบกินี่ด้วยทั้งพ่อทั้งแม่เลย
5: ค่ะยังไงคะ
4: โดยน้องพายุเนี่ยเขาบอกว่าเข้าร่วมงานแข่งขันสามที่สองทรูวิชั่นโตโยต้าจูเนียร์คาร์ทแชมเปี้ยนชิพนะที่ชลบุรีสนุกมากการแข่งขันนี้นะครับท่ามกลางแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยที่เดินทางให้กำลังใจกับนักแข่งรุ่นเยาว์อย่างใกล้ชิดแม้ในระหว่างการแข่งขันจะเกิดเหตุสุดวิสัยสายคันเด้งรถเกิดขาดกลางทาง
5: อ
4: ันตรายเนี่ยแต่น้องพายุก็ยังควบคุมสติแล้วก็ฮึดสู้ต่อจนจบเกมได้สามารถพารถคู่ใจเขาเส้นคว้าอันดับที่4มาครองได้สำเร็จ
5: เก่งนั้น
4: เดี๋ยวก่อนนะสายเขาเล่นขาดแล้วเข้าสีนี้ยังวะ
5: ก็คือมาเร็วๆไงแสดงว่าเร็วๆแล้วก็ขาด
4: ปุ๊บขาดปุ๊บก็คือไลก็คือเอารถ
5: ถ้าเกิดไม่เกิดสายเขาเล่นขาดนี้ว่าเข้าที่หนึ่งคือน้องเป็นแชมป์มาตลอดเลย
4: รู้มีตามตลอดเลย
5: เก่ง
6: สุด
5: ๆยูเก่งมากลูก
6: เน
5: า
6: ะ
5: เห็นตั้งแต่เด็กๆเลย
6: ฝ่ายฟ้าพายุนี่คาแรคเตอร์เขาต่างกันชัดมากเลยเนาะค
5: น
6: ละฝาคนละฟิลเลย
5: น้องคนละบ้านนี้เลี้ยงลูกแบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ละคนนะมีคาแรคเตอร์ของตัวเอง
6: แต่พ่อนอตนะสิพ่อนอตนะ
5: พ่อนอตหล่อมาก
6: พ่อนอตทำไมเขายิ่งหล่อขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะ
5: เออ
6: ทำไมหน้าพ่อนอตเด็กจังวะ
5: ออกกำลังกายไงเขาออกกำลังกายเขาดูแลอาหารการกิน
6: ผิวด้วยหุ่นด้วยแหละ
5: ใช่
6: อ
5: ื
6: ม
5: เห็นแล้วก
6: ็บ้านนี้คือครอบครัวตัวอย่าง
5: อยากให้สามีออกกำลังกายจังเลย
6: มันสายไปแล้วดาดา
4: เจสันบอกกูเกี่ยวอะไร
6: ตอนนี้เจสันตีรถไปพัทยาแล้ว
4: ไปหาทหารเหรอ
6: เปล่าไปหาเจแววเจแววอยู่บ้านอ่ะเราไปเรื่องราวของมอสและการพี่ชายของฮลุนโซโลนะฮะก็ร่ายยาวเปิดเหตุผลลาออกจากงานเนาะเผยคำพูดแม่และยายสุดหิวใจกลับมาอยู่บ้านเรานะลูกนะโซเชียลแห่ให้กำลังใจเยอะมากนะครับเมื่อคุณมอสเป็นพี่ชายหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องปะของคุณฮลุนนะฮะออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวสะเทือนใจผ่าน Facebook ส่วนตัวหลังตัดสินใจยื่นใบลาออกจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจัดการศพและก็เอกสารของฮลุนเนาะอินยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เป็นข่าวนะครับแต่กลับต้องเผชิญคำพูดและทัศนคติเชิงลบจากผู้จัดการในที่ทำงาน
4: เขาว่าไง
6: ที่แสดงถึงความไร้มารยาทเลยนะครับเขาตอบกลับมาว่าสมมตินะตลอดช่วงเวลาที่กำลังโศกเศร้าอยู่เพราะว่าเสียฮลุนไปใช่ไหมแล้วก็ตัวเองต้องเร่งประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อนำศพน้องกลับมาประกอบพิธีใช่ไหมคุณมอสกลับถูกผู้จัดการที่ทำงานตัวเองเนี่ยโทรศัพท์ติดตามงานและใช้คำพูดลดทอนคุณค่าเช่นตั้งคำถามว่าเหตุการณ์เร่งด่วนจริงหรือไม
4: ่
6: เมื่อทวงถามเรื่องงานทั้งที่อยู่ในช่วงจัดพิธีศพของน้องได้เพียง2วันก็ถามว่างานเป็นยังไงมึงเป็นตม.เหรอไปแล้วทำอะไรได้
5: ถามแบบนี้
6: เป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันหรอไม่มีคนอื่นทำให้หรอรวมถึงการพยายามถามกลับว่ามาทำงานก่อนได้ไหมทั้งที่ผมกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องจัดการเรื่องการสูญเสียของครอบครัวจนกระทั่งเจ้าตัวทนไม่ไหวกับสภาพแวดล้อมการทำงานและตัดสินใจลาออกหลังกลับมาปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมแม้ต้องเผชิญความกดดันเรื่องรายได้และอนาคตแต่ครอบครัวรวมถึงแม่และยายต่างก็ให้กำลังใจต้อนรับกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่บ้านบอกว่าไม่เป็นไรลูกเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดกลับมาอยู่บ้านเราก็ได้บ้านเราก็ไม่ได้มีเช่าข้าวเราก็มีกินปลาราก็มีอยู่ในหายไม่ต้องคิดมากออกมาพักก่อนทำให้เจ้าตัวตัดสินใจเลือกครอบครัวเป็นที่แรกนะครับพร้อมฝากข้อคิดเตือนใจไปยังองค์กรหัวหน้างานทุกแห่งว่าตำแหน่งบริหารงานที่ดีต้องมาพร้อมกับที่ภาวะและการให้เกียรติความเป็นมนุษย์ต่อเพื่อนร่วมงานในยามที่ชีวิตของใครคนหนึ่งกำลังพังทลายจริงๆมันเกินไป
5: เกินไปอันนี้เกินไปแล้วก็นี่ก็ว่าไม่รู้ว่า
6: การใช้คำพูดอ่ะ
5: ติดตามข่าวบ้างไหม
6: เออการใช้คำพูดอ่ะเหมือนเมื่อวานดูหนกระแสเรื่องอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถ
5: อ่
6: ะที่แบบว่
5: า
6: พ
5: ี่
6: คาทุกคนต้อง
5: ตาย
6: ทุกคนก็ต้องตายอะไรอย่างเงี้ย
5: วันหนึ่งหนูก็ต้องตายคือแม่เขานะ
6: การที่คนเสียต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจ
5: ใช
6: ่และไม่ต้องไปแสดงความเห็นอะไรต่อเพราะมันไม่ใช่ครอบครัวมึง
5: ถูกต้อง
6: เพราะว่าถ้านี่เป็นเนี่ยมีคนบอกว่าเธอทุกคนต้องตายนี่ก็จะถามเลยว่าแล้วเมื่อไหร่เป็นมึงล่ะที่ตาย
5: เมื่อวานอ่ะฉันยอมรับนะฉันดู
6: โกรธ
5: ดูรายการหัวกระแสแล้วโกรธว่ะ
6: โกรธ
5: ดูแล้วรู้สึกว่าแบบ
6: สงสารคุณฝ้าย
5: ใช่แล้วก็เธอรู้ป่ะไปเมมชื่อคุณฝ้ายอ่ะนักร้องที่เป็นเจ้าของธุรกิจอันนั้น
4: อ
5: ่ะไปเมมชื่อคุณฝ้ายว่าอะไรป่ะยายโรคจิต
6: เอออ
5: ย่างเงี้ย
6: อยากให้คนที่ชื่อน้ำแข็ง AF ออกมาเคลียร์หน่อยแต่ก็ไม่จะเคลียร์อะไรอ่ะเขาเคยออกมาแล้วเขาก็ลอยตัวตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่จ่าย
5: เมื่อวานทนายเขามาแต่ก็ทนายก็เหมือนแบบพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะเพราะว่าหนึ่งคนก็ยังเห็นว่าใช้ชีวิตหรูหราอยู
4: ่
5: แต่ทนายก็มาโต้แย้งบอกว่าอันนั้นเหตุการณ์เมื่อตั้งแต่ปี67แล้วแต่ตอนมีปัญหาปี67แต่ตัวเองใช้ชีวิตหรูหราอยู่เลยนะแบบนี้อ่ะก็เลยแบบเดี๋ยวต้องติดตามว่าจริงๆก็อยากให้ทางฝั่งของทางภรรยาสามีภรรยาคู่นี้เขาออกมานิดนึงเจ้าของเรือรถอะออกมานิดนึงว่าแบบตกลงยังไง
4: แต่ประโยคที่มาตุ่มพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าทุกคนต้องตายใช่ป่ะมันเป็นประโยคที่เพื่อนคุยกับเพื่อนในงานศพเพื่อที่จะบำบัดความ
6: รู้สึกซึ่งกันและกันฉันไม่ได้พูดนะฉันอ่านมาจากไลน์แชทเขาเพราะฉันไม่มีทางพูดอะไรแบบนี้ฉันไม่มีทาง
5: เสียมารยาทมากมันไม่ควรพูด
6: ไอ้คำว่าทุกคนต้องตายอ่ะมันเป็นประโยคไว้พูดกับคนที่กำลังฟูมไฟร้องไห้มาเป็นเวลานานหลังจากที่สูญเสียไป
5: แต่ไม่ใช่วันที่
6: เหมือนเป็นการแบบปลอบใจให้เห็นว่าเฮ้ยแกทำใจนะทุกคนก็ต้องไปนะอยากให้ทุกค
4: น
6: แต่แกต้องอยู่นะเว้ยแกต้องอยู่ต่อเพื่อคนที่เขาจากไปจะได้ภูมิใจอะไรแบบนี้เราเข้าใจได้แต่
5: ไม
6: ่
5: ใช
6: ่เขาเสียปุ๊บ
5: แล้วพูดเลย
6: ไม่มีพวงหลีดไม่แสดงความเสียใจไม่พอแล้วแบบมันไม่ได้อ่ะทุกคนก็ต้องตายนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะ
5: ไม่ได้เสียมารยาท
6: เขาตายแล้วคืนเงินเขายัง
4: ยังคุณวิน
5: ยังไง
6: เขาตายแล้วคืนเงินเขายัง
5: เดือนแล้วไงไปเดือนแล้วตั้งแต่วันที่เคลียร
6: ์ไม่เขาตายแล้วคืนเงินเขายังบ้านก็เอาเขาไปเงินก
5: ็
6: มันเกินไปอ่ะอันนี้ดูแล้วอินนะ
5: กลายเป็นว่าแบบสิ่งที่ทำอ่ะหลอกคือสิ่งที่พูดอ่ะกลายเป็นว่าหลอกเขาหมดเลยสงสารคุณฝ้ายมาก
6: มันไม่ได้อ่ะ
5: แต่นี้ว่าเดี๋ยวว่าจะติดตะกร้าไลฟ์ขายก๋วยเตี๋ยวเรือทองให้เขา
6: อันนี้ไม่เคยชิมเลยเรือทอง
5: อร่อยฉันซื้อประจำเลย
4: อร
5: ่
4: อย
5: อร่อยถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบซื้อติดบ้านไว
4: ้
5: แบบเนี้ย
6: ไม่รู้สิปกติกินแต่แม่นนท์สี
5: ป้านนท์สี
6: เหรอไอ้ป้านนท์สี
5: ป้านนท์สีเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้ง
6: มันอร่อยโซเดียมเยอะดีชอบ
5: ป้านนท์สีเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำ
6: ชอบมากป้านนท์สีกินกับน้ำพริกหมูกระจกวาวๆนะโอ้โหไตวาย
5: กล
6: ับ
5: ไปกินดีกว่า
6: ใช่อร่อยถูกใจไตถูกตัดแต่ถ้าจะให้อร่อยต้องไปกินร้านไหนร้านไหน
5: เขียวหวาน
4: ไม่มีก๋วยเตี๋ยว
5: อันก็ไม่ไปละ
6: เออไม่ไปละ
4: ที่อยู่ดูอะไรลูน่าลูแล้ว
5: ลูน่า

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมคอัพทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมคอัพทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
9: ้อทั้งบ้านถามว่าทำไมพวกแกสองคนทำไมพวกแกสองคนมันตุ้มกับพี่เคทำไมแกต้องทะเลาะกันทุกอาทิตย์เลย
10: ไม่ใช่ทำไมทะเลาะกันมาเกือบ10ปีติดที่นี
9: ่ไม่จะบอกว่าไอ้ที่เห็นทะเลาะกันเนี่ยนะรักกันเลยนะนี่ถ้าไม่รักกันก็จะไม่ทะเลาะ
10: พูดไปเรื่อยความลงความรักทำไมไม่คนอื่นเขาพูดทำไมต้องไม่พูดเองหนูอาจจะไม่ได้รักให้หนูอาจจะแค่แบบว่าเอ็นดูพี่เพราะเหมือนที่พี่เอ็นดูหนูแล้วคนชอบบอกอะไรรู้ป่ะมาตูมอ่ะชอบแขวะชอบแซวพี่เคแรงแบบเนี้ยเมื่อก่อนยังไม่เห็นกล้าทำไมเดี๋ยวนี้กล้าไม่จริงเมื่อก่อนกูยิ่งกว่านี้อีกกับพีเคแต่พี่พีเคเขาไม่ค่อยด่ากลับแต่หลังๆอ่ะเขาปากจัดเขาเริ่มด่ากลับเมื่อก่อนน่ะพี่พีเคอ่ะฉันด่านางเยอะมากแต่นางทำเป็นเหมือนไม่รู้มุกไม่เก็ตไปเลยแต่เดี๋ยวนี้นางเอาทุกเม็ดแล้วง่ายแต่ฉันเหมือนเดิมฉันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยฉันด่าเขาเหมือนเดิม
9: พรุ่งนี้คุณมาตุ้ม18โมงนะครับที่เขียวหวานคุณดาด้านะครับ
11: ได้ค่ะ
10: ได้ค่ะพร้อมกับทหารผ้าพันนาย
11: ได้ค่ะ
9: ทั้งหลายเราเป็น30
10: ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงไปได้ร้านเขียวหวานอ่ะ
9: พี่ขอโทษน้ำท่วม
11: เริ่มต้น
9: กูพูดแล้วนะว่าเลี้ยง
11: ไม่ใช่อยากรู้เพื่อวันไหนอ
10: ยากรู้อ้าวจะโปรโมทไง
9: จานละ100กว่าบาท
10: โอเคอันเมนูไหนเมนูแนะนำ
9: แกงลันจวน
10: เมนูไหนที่ไม่แนะนำ
11: ทุกอย่างสั่งลันจวนได้อย่างเดียว
9: เดี๋ยวเมนูไม่ถ้าพูดจริงถ้าพูดจริงๆนะอะไรที่เป็นอิตาเลียน
10: อ๋ออิตาเลียนด้วย
9: ข้าง
11: อ
9: ๋อถ้าอิตาเลียนนะ
10: อิตาเลียนเวลาไม่มี
9: แต่ไม่มี
10: ถ้ามีก็งงนะร้านมูชิเขียวหวาน
9: แต่ถ้าไทยอยุธยาไทยเชียงใหม่
10: อ๋อมีเชียงใหม่ด้วย
9: มีเชียงใหม่ด้วย
11: หรอ
10: สตอ
9: โอ้ข้าวซอยดี
10: สตอผัดกุ้งมีไหม
9: สตอผัดกุ้งมี
10: อ้าวแล้วมันเชียงใหม่ได้ไงมันของใต้คุณแนะนำเมนูผิดนะคุณเป็นเจ้าของร้านได้ยังไงผมงง
9: ถ้าคุณอยากได้ผมก็ทำให้คร
10: ับ อ๋อคุณคือมีวัตถุดิบทุกอย่าง
9: ใช
10: ่เลย
9: ใช่ใช
10: ่พิซซ่าหน้าสตอกะปิมีไหม
9: ไม่มีมึงไปร้านนะครับ
10: แล้วก็ตอบไปอีกนะเจ้าของร้านสู้มืออยู่นะ PR ที่ไม่ PR
9: วันนี้คนฟังเราก็น่ารักนะ
10: เอาอย่างนี้พรุ่งนี้มาตุกับพี่ด้าจะไปร้านพี่เคมีใครไปกับเราไหมไปดีไปอุดหนุนไปอุดหนุนพี่เคไม่ต้องเลี้ยงไปอุด

0: ัน
1: พูดเองนะ
0: พี่มีเคนหนูอยากอุดหนุนพี่จริง
1: ๆอ่ะได้ได
0: ้หนูไม่รู้ว่าแบบ
1: ลดลดได้ 10%
2: ถ้าเลี้ยงรีวิว5ดาวแต่ถ้าจ่ายเองรีวิว1ดาว
0: ไม่กูสั่งจานเดียวอยู่แล้ว
2: 1ดาว
1: ไม่มีทางไม่มีทาง
0: มันอร่อยขนาดนี้หรอ
1: เออนี่จริงอร่อยจริงอร่อยจริง
0: ให้คนอื่นพูดปลาดุกกับพริกขิงมีไหมปลาดุกฟูกับพริกขิง
2: น่าจะต้องม
1: ี
2: น่าจะต้องมี
0: น้ำพริกกะปิต่าง
1: ๆน้ำพริกน้ำพริกกะปิมี
2: อ๋อน้ำพริกกะปิมี
0: ทำไมเมนูยากๆเขาไม่หมดเลยข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ
1: มีจ้ะ
2: อยู่แล้ว
1: อันนี้มี
2: อาหารไทยมันต้องมีอยู่แล้ว
1: มีค่ะ
2: เขาเป็นออเทนติกไทย
1: แล้วเชฟจากอยุธยาจ้า
0: ปลาดาวแช่เกลือ
1: เขาไม่มี
0: กูต้องชนะกูแพ้ไม่ได้หรอก
2: จ
0: ้า
2: ฉลามฉลามพัชชาเนี่ยฉลามพัชชา
1: ขอเชิญดาด้าไปร้านข้างเลยนะครับ
0: ของหวานมีอะไรร้านคุณอะเขียวหวานของหวานมีอะไร
1: เค
0: ้
1: ก
0: เค้กมันไทยตรงไหนวะนึกว่าจะมีขนมแบบเออลอดช่องน้ำกะทิ
2: ไม่มีหรอ
1: ไปร้านข้าง
0: เฮ้ยไม่ชอบอะไรลูก
2: ทำไมมีเค้กอะทำไมไม่มีลอดช่องน้ำกะทิอะไม่มีขนมไทย
1: พูดนี่พูดนี่ด้าลองไปชิมเค้กก่
2: อ
1: นแล้วด้าจะบอกเลยว่าโอ้โหพี่เออมันสุดจริงว่ะ
0: ร้านเขียวหวานอยู่ตรงไหนนะ
1: แจ๊สคือแจ๊สกรีนมิลเลจสุขภิบาล2
0: โอเคสุขภิบาล2
2: พี่เขียวหวานเนื้อไดโนเสาร์มั้ยคะ
0: นี่ร้านเขาเมนูที่ดังคือแกงรันจวนไหมแกงเหงางอดไหมแกงระแวงไหม
2: กินแล้วระแวงเลยเหรอ
0: เออเป็นคำเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอุ๊ยแกแต่คอมเมนต์ดีว่ะ
2: ใช่เขาบอกว่ารีวิวดี
0: รีวิวดีมากเธอพี่เคยรีวิว 4.8
2: เราไปรีว
0: ิวแกนี่มันถึงอยู่ในเกรดดี
2: ต้องไป1ดาวมันจะได้เฉลี่ย
1: เดี๋ยวกันนะแล้วขอทักทายเด็กเซนโคเบียนด้วยที่คิดเมนูบื้อตื้อขึ้นมาให้
2: บื้อตื้อคืออะไรอ่ะ
1: ไม่เคยกินใช่ไหมเด็กเซนโคเบียนจะกินบื้อตื้อหลังเลิกเรียนบื้อตื้อคือไข่เจียวแล้วก็ใส่วุ้นเส้นแล้วก็ใส่หมูกรอบข้างบนแล้ว
0: อันนี้น่ากินน่ะเนื้อเนี่ย
1: เนื้อ1นาทีอร่อยมาก
0: หรอ
1: เนื้ออันนี้เป็นเนื้อจากออสเตรเลีย
0: เท่าไหร่ล่ะคะเท่าไหร
1: ่อันนี้200
2: เฮ้ยทำไมถูกจังเลยไม่ใช่
1: จริงจริง
2: ไม่ใช่พี่
0: เคมขายของนี้มึงขายถัดทุนได้ไงเงือบเลยนะ
1: มึงสุขาภิบาล
2: ออสเตรเลีย
1: สุขาภิบาล2นะไม่ใช่ทองหล่อ
2: แล้วจานใหญ่ด้วยนะ200
1: จานใหญ่สิ
2: ขาดทุนแล้วเนี่ยคำนวณดีๆ
0: ไม่น่าเชื่อแต่อาหารพี่เคน่ากินมากเธอทำไมเธอไม่โปรโมทเลยวะเธอไม่ลงใน IG ไม่ลงอะไรอย่างงี้เลยวะ
1: พี่อ่ะนะไม่โปรโมทเลยเหรอ
0: ใช
1: ่เข้ากรุณาเข้า IG พี่บ้างสิ
0: อ๋อไม่ได้กดบล็อกยังไม่ได้กดบล
2: ็
0: อก
2: ใช่เราบล็อกเขาไง
0: บล็อกไว้อยู่โทษทีไหนวะ
1: ดูดิ
0: โอเคยูเซอร์นอตฟาวแป๊บนึง
1: คุยไปคุยมาเหลือ3นาทีแล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่อ่านข่าวนี่ก็เล่น
0: ไหนโปรโมทใน IG ไม่มีสักรูปที่เป็นอาหารมีแต่รูปตัวเองสลอดไปรับรางวัล
1: DJ PK Official จ้ะ
0: อ๋อมีอีกอันนึง
1: มีอีกอันนึงครับ
0: กูไม่ได้ฟอก
2: มา
1: เดี๋ยวเอางี้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้ชวนน้องทั้งสองหรือว่าถ้าอยู่จอพุทธกับไอ้ชาวไปด้วยเอาไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรานั่งกินกันพี่มีคำถามเดียวเลย
0: ว่า
1: แดงหรือขาว
0: แดงหรือขาวตรงกินขาวครับ
2: โอเคอะไรหรออะไรแดง
1: วาย
2: อ๋อ
0: ชวนดื่มตั้งแต่หัววันหร
1: ออ๋อมึงไม่ต้องดื่มก็ได้ครับ
0: แล้วคุณดื่มหรอ
1: พี่เอาวายมาโต๊ะเฉย
0: คุณดื่ม
2: ไม่รู้แหละแต่ว่าระหว่างกินน่ะจะไลฟ์ดาด้าพาช็อปไปด้วย
0: เออได้เดี๋ยวช่วยคุณชายเดี๋ยวช่วย
2: นะเดี๋ยวจะไปติดก๋วยเตี๋ยวเรือทองไงมันเวลาน้อยไปช่วยกันนะ
0: ขออนุญาตร้านอาหาร
1: เดี๋ยวก่อนนะ
2: ไม่ใช่กินตักกะไม่ใช่
1: ไม่ขายร้านพี่
2: ไม่ใช่ก็คือทำบุญไง
0: จริงๆพี่พี่เคพีอาร์ดีนะ
1: ได้เลย
0: ช่วยเขาขาย
1: ไม่ใช่ทำเลยไม่ได้ว่าเลย
2: เพราะว่าพรุ่งนี้วันนี้ว่าจะไลฟ์เดี๋ยวรอดูแต่ถ้าไม่ว่างวันนี้ก็จะติดตะกร้าให้เขาพรุ่งนี
0: ้เอางี้พรุ่งนี้จะไปกินร้านอาหารพี่พี่เคไปอุดหนุนกันเห็นพูดมาหลายรอบแล้วปวดหูใครสะดวกไปกับพวกเราบ้างลงชื่อมาเลยแต่ว่าไปอุดหนุนนะไม่เลี้ยงนะเราไปช่วยกัน
1: ได้แค่30คนนะครับผมอีนี่ก็1 2
0: ทำไมร้านมันรับได้แค่30คนเองหร
1: อ
0: หูก็จะไปปิดกองโซเชียลเรียกสัก 5,000 คนเครียดว่ะ
1: ไปเอาทหารมาจากพัทยาเหรออ
0: ่ะเราข่าวสุดท้ายกันดีกว่าจะหมดเวลาแล้ว
1: ใช่ไหนเธอมาตุ้ม
0: อะไรนะฉันอ่านมาตลอดเลยเธออ่านข่าวน้อยมาก
2: ด้าพูดเยอะสุด
0: เออไอ้บางปอมดูแต่งตัวเดียวเหมือนบางปอมอ่ะแกเอองงอ่ะเขียวหวานนี่คือเมนูดังคืออะไรมัตตบะหรือเปล่า
1: ข่าวปอนันทวุฒิ
0: เออ
1: เมื่อวานนี้เขาลงในเห็นแล้วลงอย่างแดงใน Facebook เลยบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมนะครับที่เขาบอกว่าโดนรวบคาบ้านพักเจ้าตัวยืนยันไม่เคยยุ่งธุรกิจสีเทาฟังนะปอนัทวุฒิบอกนะครับว่าไม่เคยยุ่งธุรกิจสีเทาพร้อมฟาดไม่ใช้ทางลัดเพื่อสร้างความร่ำรวย คือล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดมีใครเห็นนะป๋อเนี่ยถูกปล่อยข่าวปลอมว่าถูกตำรวจรวบคาบ้านพักเพราะว่าไปเอี่ยวกับธุรกิจสีเทามูลค่าความเสียหาย350 ล้านบาทงานนี้ป๋อบอกมาแจ้งออกมาแจ้งเลยว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกิจสีเทานะยืนยันและสาบานอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายธุรกิจสีเทาหรือเว็บพนันออนไลน์ใดๆข้อมูลที่เผยแพร่ตามสื่อโซเชียลเนี่ยข่าวปลอมล้วนๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเรียกยอดวิวนะปัจจุบันตอนนี้ปลอดภัยดีใช้ชีวิตตามปกติอยู่ที่บ้านไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรืออะไรก็แล้วแต่ป๋อบอกนะครับว่าต้องการรักษาศักดิ์ศรีของตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงเป็นความภาคภูมิใจให้กับลูกทั้งสองคนด้วยซึ่งตัวป๋อเองนะครับได้รับการปลูกฝังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นข้าราชการที่ยึดมั่นในความถูกต้องและไม่ยอมก้มหัวให้กับสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลป๋อย้ำนะครับว่าไม่ต้องการใช้ทางลัดเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วก็ตั้งใจทำงานกินด้วยอาชีพที่ตัวเองรักทั้งการแสดงงานพิธีกรพร้อมบอกนะครับว่าคนฉลาดคนเก่งคงมีทางลัดแต่ผมไม่ได้ต้องการทางลัดแบบนั้นเพราะผมเชื่อว่าทางที่ถูกต้องต่างหากคือทางที่สำคัญที่สุด
3: เอาล่ะ
1: นะฮะแก้ข่าวนะ
3: ฝากแก้ข่าวแทนพี่ป๋อด้วยนะอย่าไปแบบม
1: าม่วนเมื่อวานพี่เห็นแล้วอะไรวะเขาขึ้นเลยสีแดงเลยและในชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณนะครับกับผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Lift ธนาคารธนาคารต้อง The Lift แล้วขอบคุณด้วยนะครับกับ Head Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินล้อดูดีไม่ทิ้งตอนเคลม
2: เชี่ยวชาญ
3: ติดล้อ
1: เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางนั่นเองครับ
2: ค่ะเอาล่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่กับมะตูมแล้วก็ใครนะ
3: พี่พูดพี่เชา
2: พี่พูดพี่เชาด้วย
3: ได้เดี๋ยวเราจะตามไปพรุ่งนี้ไปเขวันเอาชัวร์ไหมเนี่ยพี่ด้าเจแววไปไลน์ที่เขวันกัน
2: ได้โอเคป่ะ
3: เอาขอไปดินตะกา
1: พูดไปไลน์นะ
3: ได้เดี๋ยวช่วยไลน์เดอทองด้วย
2: เอาไหม
3: ช่วยไลน์ช่วยไลน์ด้วย
2: โอเค
1: อ่ะขอบคุณผู้ฟังทุกคนด้วยครับแล้วเจอกันใหม่พุธหน้ากับแชร์ข่าวเช้า
4: First Class
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: กินน้อสปูนสปูนขนม
9: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
10: กินโนสปูน
11: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
12: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
13: เกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
14: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
11: สู่รักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
14: นอกจากพี่ก็สองคนจะเป็นยังไง
11: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
7: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
15: EFM Fandom Life
10: ต้อนรับแม็กนัทสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
17: สวัสดีครับ
18: สวัสดีครับพี่ดาว
10: เราจะมาหาสายวีนตัวจริงกติกาเราจะมีชุดคำให้และรอบนี้พี่แม็กถึงตาคุณแล้วที่จะต้องสอนน้องนัทวีนให้ได้ข้อแรกได้คำว่า
15: แล้วจะทำไมแล้วจะทำไม
10: ลูกศิษย์ไป
16: แล้วจะทำไม
10: เฮ้ยไม่ใช่แล้วลูก
15: ไม่เสียงต่ำเสียงต่ำแล้วจะทำไม
16: แล้วจะทำไม
15: โน้ตเดียวนะแล้วจะทำไม
16: แล้วจะทำไม
10: น้องก็ร้องไห้แล้ว
19: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
20: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
20: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
21: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
22: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
23: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะกระทรวงพาณิชย์ชี้โครงสร้างการค้าไทย7เดือนขาดดุล 35,400 ล้านดอลลาร์พบกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นวัตถุดิบและสินค้าทุนที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
24: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
25: เสียวอะไรล่ะครับ
24: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
25: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
24: โหดีจังเลยค่ะ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
26: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
27: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
26: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
28: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
23: ระทรวงพาณิชย์ชี้ขาดดุลการค้าไทยกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหลังพบกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นวัตถุดิบและสินค้าทุนเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและกระจายตลาดส่งออกคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
29: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าช่วง7เดือนแรกของปี2569ไทยขาดดุลการค้าประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่การขาดดุลเป็นโจทย์เชิงโครงสร้างเพราะกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นสินค้าทุนและวัตถุดิบที่ใช้ในภาคการผลิตเช่นเครื่องจักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนการนำเข้าเพียง 9% และหากพิจารณาเฉพาะสินค้าสำหรับผู้บริโภคไทยยังเกินดุลประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าการขาดดุลไม่ได้เกิดจากการนำเข้าสินค้าเพื่อบริโภคเป็นหลักกระทรวงพาณิชย์จึงจะไม่มุ่งเพียงลดการนำเข้าแต่จะผลักดันให้การลงทุนและการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศทั้งการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนไทยการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปิดโอกาสให้ SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างสมดุลทางการค้าและกระจายตลาดโดยเปลี่ยนจากแนวคิดขายให้เป็นขายร่วมกันใช้จุดแข็งของไทยและประเทศคู่ค้ามาร่วมพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและตลาดใหม่โดยเฉพาะจีนจะผลักดันการใช้วัตถุดิบและแรงงานไทยรวมถึงร่วมพัฒนาอาหารแปรรูป สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วน UAE จะใช้การเจรจา FTA และความร่วมมือด้านธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เพียงลดตัวเลขขาดดุลแต่ต้องทำให้การค้าและการลงทุนสร้างประโยชน์กับสู่เศรษฐกิจไทยยกระดับผู้ประกอบการและทำให้ไทยเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ประเทศคู่ค้าไว้วางใจมาวินพานุรักษ์รายงาน
23: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:03 นาทีปรับตัวลงแรงรวดเดียว 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,900 บาทรับซื้อบาทละ 67,700 บาทส่วนทองคำรูปพรรณขายออกบาทละ 68,700 บาทรับซื้อบาทละ 66,340 บาท16สตางค์สำหรับคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเกาต์ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคเกาต์ไปติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
1: โรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติจนทำให้เกิดผลึกไปตกตะกอนอยู่ในข้อส่งผลให้ข้ออักเสบรู้สึกปวดบวมแดงร้อนตามข้อต่างๆที่พบบ่อยคือโคนนิ้วหัวแม่เท้ามักมีอาการเป็นๆหายๆหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้การเลือกรับประทานอาหารและการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ห่างไกลโรคเกาต์คือ 1. ควบคุมการรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูงเช่นเนื้อสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารทะเลบางชนิดเช่นปลาไส้ตันปลาซาดีนไข่ปลาซุปก้อนและผักบางชนิดเช่นกระถินชะอม 2. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำตาล 3. ดื่มมามากๆเพื่อช่วยในการขับกดยูริก 4. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอและ 5. ตรวจระดับยูริกในเลือดและพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอใส่ใจกับร่างกายตนเองสักนิดเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
23: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นาฬิกาสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 17

0: ติมเฮียแต่เช้าเลยนะครับผมส่งเพลงนี้ให้กับพี่ๆนุชทุกคนนะครับนี่คือ I've Got You จากพี่เป๊กผลิตโชคอันดับที่17เข้ามาในชาร์ตของเราสัปดาห์แรกนะครับซึ่งเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาในวันเกิดพี่เป๊กเมื่อเดือนที่แล้วพอดีเลย
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง12นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ DJ Cable มาแล้วนะฮะรับช่วงต่อจากแฉข่าวเช้าในวันพุธนะครับพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นพุธที่เช้านี้อากาศค่อนข้างจะสดใสเหมือนจะมีแดดเบาๆนะครับถามไถ่กันหน่อยชาวแก๊ง10โมงเช้าเมื่อวานนี้มีใครเป็นเศรษฐีกันบ้างส่งมาบอกหน่อยนะ

เช้านี้ชาว EFM น่าจะอารมณ์ดีกันนะฮะดูจากข้อความนี่คุณทานตะวันส่งเข้ามาเลยบอกว่าได้ MRT กรุบกริบ50บาท MRT ใต้ดินเอ้ยไม่ดีนะคุณใต้ดินไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคุณเพชรบอกว่าเมื่อวานนี้ DJ Cable ใบ94เพราะว่าแน่นอนในใจผมมันมีแต่เลขเดียวนะฮะ94 EFM คุณเพชรบอกว่าในแผงไม่มีก็เลยเข้าไปในแอปเป๋าตัง94ก็ไม่มีอีกเลยได้04มาแทนเพราะเลขมันไม่สวย04ถูกเลขท้าย2ตัวยินดีด้วย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Yeah. You're in my heart, girl.

10โมงกับอีก32นาทีช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาวัดใจเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ไม่ได้ทานข้าวเช้ามามันก็จะหิวเนาะแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาทานข้าวเที่ยงนะครับสำหรับใครที่หิวแล้วก็อยากหาอะไรเคี้ยวครับต้องนี่เลยครับมิสเตอร์โพเตโต้นะครับตอนนี้เขามีโปร1แถม1คุณผู้ฟังครับรับรองว่ากรอบสะใจรสชาติจัดเต็มแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณกำลังจะทำงานกำลังเรียนกำลังเล่นเกมพักเบรกหรือว่าชิลกับเพื่อนเรามีตั้งแต่รสออริจินอลนะครับซึ่งเป็นรสคลาสสิกครับไปจนถึง Ghost Pepper รสเผ็ดสุดจี๊ดนะครับแล้วก็มีบาร์บีคิวรวมไปถึง Sour Cream and Onion นะครับที่หลายคนชื่นชอบทุกโมเมนต์มี Mr. Potato ซื้อเลยวันนี้ครับกับโปรโมชั่น1แถม1นะครับที่ 7-Eleven Tops Big C Lotus แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับ Mr. Potato อร่อยกรอบชีวิตมันสุดครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: 1เรื่องที่ไม่ได้มีสอนในโรงเรียนนะครับแต่ว่ามันสำคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเงินคุณผู้ฟังครับใครที่ยังไม่ได้มีความรู้ว่าเดือนนึงเนี่ยเงินเดือนเข้ามาแล้วเราต้องแบ่งสัดส่วนของเงินยังไงบ้างเพื่อสร้างความมั่นคงหลังที่เราเกษียณหรือว่าสร้างให้เงินเนี่ยมันสามารถไปทำเงินต่อได้นะครับอยากให้ไปฟังโค้ชหนุ่มย้อนหลังมากๆเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรโค้ชหนุ่มนะครับเขาก็เอามาอธิบายว่าเงินเดือนเราเข้ามาเดือนแรกเนี่ยเราควรจะต้องจัดสรรยังไงบ้างนะครับติดตามย้อนหลังกันได้ใน YouTube A Time ของเราสำหรับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรวันจันทร์หน้าเจอกัน 20:00 ถึง 21:00 กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: สวัสดีวันพุธส่งต่อเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้คนอื่นต่อช่วยลดการทิ้งขยะได้นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: สายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยอายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกอทอการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงสายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดนี่แบบคุณ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ไม่

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: สามทุ่มคืนนี้เจอกันกับพุทธอกพุทโธนะครับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมครบทีมเลยวันนี้ที่เบอร์026658373หรือว่าจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราได้นะครับที่ Facebook EFM Station คืนนี้เจอกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปรปาควันเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนนะครับหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้มาจากแพรวานิชาพัฒน์นะครับหลังจากที่ห่างหายจากการทำเพลงไม่นานพอสมควรนะครับถ้ายังจำกันได้เพลงล่าสุดนี้น่าจะเป็นรักติดไซเลนนะฮะที่ประกอบซีรีส์เรื่อง My Ambulance นะครับล่าสุดเนี่ยกลับมาทำเพลงแล้วนะครับแพรวาบอกว่าชวนมาทีมมาทำเพลงด้วยนะฮะกับเพลงนี้อันดับแรกแพรวานิชาพัฒน์ฟีเจอริ่งกับมาทีมฮะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: เมื่อกี้ต้องขออภัยสำหรับข้อมูลด้วยนะครับจริงๆแพรวาทำเพลงอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อกี้พอพูดไปว่าเพลงล่าสุดคือรักติดสะเลนก็มันนึกขึ้นได้เอ้ยยังจำได้อยู่เลยว่าเหมือนแพรวาจะเคยมาแบบคล้ายๆกับโปรโมทที่คลื่นนะครับก็เลยไปลองเสิร์ชดูจริงๆแล้วมีอีกหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นแพรวาหรือว่าเพลงที่มีชื่อว่ามีนะครับขออภัยในข้อมูลด้วยนะฮะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้าย1เพลงนะครับแล้วเดี๋ยวฟังข่าวแล้วกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2นะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: กรอกเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
5: น่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
6: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเน็กโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
7: มีชีสอีกไหม
8: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: มิแมวฟินต้องกินนกนะ
1: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนสิงหาคม Number 1กลิ่นฝนเติ้ล first one เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 นกับสิริธดามาดีค่ะกองทัพไทยชี้แจงระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเป็นเพียงแนวคิดยังต้องประเมินความคุ้มค่าและรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ในเรื่องของสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษารัฐบาลได้รับฟังข้อเสนอให้ขยายสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการเข้าถึงสถานพยาบาลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเสริมหลักประกันด้านสุขภาพลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจโฆษกกองทัพไทยชี้แจงระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเป็นเพียงแนวคิดที่มอบให้พื้นที่ศึกษาย้ำต้องประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าหาข้อยุติร่วมกันก่อนตกลงใจคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
5: พลตรีวิไทยลายธัญญาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีแนวคิดการติดตั้งระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาว่าก็เสนอดังกล่าวเกิดขึ้นในที่ประชุมศูนย์บูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อหาแนวทางดูแลพื้นที่ซึ่งไม่สามารถสร้างรั้วถาวรได้เช่นคลองและห้วยธรรมชาติล่าสุดที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดจันทบุรีและสระแก้วนำแนวคิดนี้ไปพิจารณาเชิงลึกความเน้นย้ำให้ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าร่วมกันระหว่างระดับนโยบายและพื้นที่ก่อนตัดสินใจกองทัพไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นหากผลประเมินพบว่าไม่คุ้มค่าก็จะไม่ดำเนินการหรือหากมีความจำเป็นจะทำเฉพาะจุดเสี่ยงเท่านั้นเพื่อให้ทุกมาตรการปกป้องอธิปไตยมีความแม่นยำและโปร่งใสที่สุดวิริยะเชิญตรารายงาน
4: เจ้าหน้าที่ทหารพรานเร่งช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามได้ในทหารมาแล้วคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: นเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่36จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนภายหลังได้เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเข้าทับถมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สามแลบได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อมาหน่วยจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอุทยานแห่งชาติสารวินและประชาชนในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันขุดและขนย้ายดินโคลนที่สไลด์ทับถมออกจากบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบเตรียมสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อไปและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารขมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยยิ้ม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

0: อยู่บำรุงจากพี่ว่านธนกฤษนะครับเลือกเพลงอารมณ์ดีมาเปิดต้นชั่วโมงที่2เพราะว่าอ่านในคอมเมนต์ในช่องแชทของเราอ่ะนะครับมีแต่คนอารมณ์ดีทั้งนั้นเลยหนึ่งข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถูกหวยด้วยรวมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีไปกว่านี้นะฮะยินดีด้วยนะครับผมไหนขอดูหน่อยซิคนอารมณ์ดีเที่ยงนี้ทานอะไรส่งเข้ามาบอกกันหน่อย
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: ช่วงนี้มีหนึ่งเรื่องราวดีๆจากบริษัทอาหารยอดคุณมาบอกต่อคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับเข้าสู่ช่วงปลายปีก็มีโปรโมชั่นดีๆจากทางอาหารยอดคุณหรือว่า Useful Food นะครับอาณาจักรกรอบอร่อยอย่างโปเต้ปาปิก้าคอนเน่ที่ตอนนี้คอนเน่มีถึง5รสชาติด้วยกันนะครับกับรสชาติที่คุ้นเคยอย่างรสดั้งเดิมครับคอนเน่รสชีสคอนเน่พรามกลิ่นข้าวโพดปิ้งคอนเน่สาหร่ายนะครับแล้วก็คอนเน่รสมะเขือเทศอันนี้ผมชอบมากนะครับเปรี้ยวหวานลงตัวนะครับเลือกความอร่อยได้ทั้ง5รสชาติกับคอนเน่ทุกรสชาติในราคา2ซอง35บาทจากปกติเนี่ย2ซองจะอยู่ที่40บาทนะครับสามารถคละกันได้ทุกรสชาตินะครับสำหรับคอนเน่จับคู่ความอร่อยจับคู่ให้ครบทุกรสนะครับรับรองว่าถูกใจสาวกคนรักคอนเน่อย่างแน่นอนนะครับกับเทศกาลคอนเน่2ซอง35บาทโปรโมชั่นนี้เฉพาะที่ 7-Eleven ทุกสาขาเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กับความอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่โดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: พรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้อนรับมิวแล้วก็เลิฟนะครับบ้าน GMM TV รอติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
0: FM on tour 2026ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับกับน้องๆมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเราพา Full Step อิงวรันธรและก็วงเคลียร์นะครับไปหาน้องๆรวมไปถึง25กันยายนที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับเราชวน Good Mood Full Step แล้วก็ Boogie Lion ไปนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวพบกับความบันเทิงของ EFM on tour ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆที่ร่วมทัวร์ไปกับพวกเรานะครับ Sun Tooth Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel The City Quake นะครับรวมถึงเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดนะครับชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปวาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับ
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลากลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้คันนี้ว่าคันนี้ว่าคันนี้ว่าคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคันนี้ว่า
4: อาหารแมวและสุนัขคันนี้ว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ผิวใสด้วยเดลลีฟทริปเปิลไบแอคที
6: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลไบแอคที
6: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
8: 1 2 3 go
9: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
12: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอะจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
13: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
14: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ลาลาลาลาม
18: ีเมนูทยอยส่งเข้ามาแล้วนะครับคะน้าหมูกรอบราดข้าวน่าสนใจเหมือนกันนะฮะสุกี้แห้งไข่ดาวแล้วก็มีสเต็กนะครับส่งเข้ามาจากคุณเพชรบอกว่าเที่ยงนี้พาเด็กๆไปแข่งเปียโนอวยพรให้หน่อยได้ไหมสู้ๆนะฮะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เมื่อคืนนี้ในอังคารคุมวง X เราต้อนรับพี่ๆวงอินดิโก้นะครับพี่ขวัญพี่โดนัทและก็พี่บลูมาพร้อมกับเรื่องผีคนละเรื่องเลยสามารถไปติดตามฟังพี่ๆย้อนหลังกันได้ใน YouTube Airtime ของเราอังคารคุมวง X นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันเวลาเดิม 20:00 ถึง 20:00 กับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารคุมวง
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: วันนี้ขอบคุณทุกข้อความและก็ทุกเพลงที่ส่งเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับหมดเวลาของเพื่อนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายอยู่ต่อกับพี่แนนพรุ่งนี้เจอกัน 10:00 ถึงเที่ยงเหมือนเดิมมีความสุขมากๆขอให้เป็นวันพุธ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: right, okay. Gino Spoon Spoon ขนมแมว
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: เบรกเกิลที

0: ของแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้วฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
4: FM on tour พร้อม3 4
5: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อย
3: FM on tour
2: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
5: อายโย
2: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยพนักงานสอบสวนวางกรอบส่งสำนวนคดี Forex TD ให้อัยการภายในเดือนกันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรหรอครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: ีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: พลตำรวจโทรุฑพงษ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดี Forex TD ที่พบเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ส่วนจะสรุปสำนวนส่งอัยการได้หรือไม่นั้นเรื่องนี้ตนไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มีการรายงานมาว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือยังส่วนคดีนี้ได้มีการวางกรอบเวลาไว้หรือไม่และจะส่งอัยการได้เมื่อใดพลตำรวจโทรุฑพงษ์กล่าวว่าเท่าที่คุยกับพนักงานสอบสวนไม่เกินเดือนกันยายนนี้จะส่งสำนวนได้ส่วนจากคำชี้แจงของนายภาวุฒิได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีมากน้อยเพียงใดพลตำรวจโทภาวุฒิกล่าวว่าในรายละเอียดไม่ทราบจริงๆส่วนความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชถาวรสส.ภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานในการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับต่างชาติว่า DSI ได้มีการออกหมายเรียกครั้งที่1ตั้งแต่การสอบสวนสถานะของเอกสารได้รับแจ้งว่านำส่งไม่ได้ทำให้เมื่อวันที่31สิงหาคมมีการออกหมายเรียกอีกครั้งและได้มีการรับแจ้งจากไปรษณีย์ว่าถึงมือผู้รับแล้วและ DSI ได้ส่งเอกสารบางส่วนให้สถานีตำรวจในพื้นที่ให้นำส่งด้วยโดยนัดหมายให้มาพบ DSI ในวันที่7กันยายนนี้ส่วนนายสมชาติจะเดินทางมาพบในวันดังกล่าวหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุฑพงษ์ย้ำว่าไม่ทราบแต่เท่าที่ตรวจสอบไปทราบว่าได้รับหมายแล้วกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
14: นายณฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยตามที่มติครม.สัญจรที่สงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลที่พื้นที่กรณีที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติกรมการปกครองกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่มุ่งเน้นไปที่2ลักษณะคือไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายแต่มีผู้อยู่อาศัยประจำและไม่มีสภาพความเป็นอยู่เป็นบ้านตามทะเบียนราษฎรแต่มีผู้พักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการดำเนินการในพื้นที่ให้ฝ่ายปกครองเร่งดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลระหว่าง 1-15 กันยายนนี้และให้นายอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นต้องดำเนินการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน15กันยายนนี้ซึ่งจะมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอและบูรณาการยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
15: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
8: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไร
7: มันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
6: ถ้าสมมติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ดรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
7: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราของเรา5แล้วเขาเติมมา5
8: มันก็ได้แล้ว
7: มันก็เหมือนเป็น 10%
9: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่2กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณผู้ฟังมีข่าวสารมาอัปเดตกันเช่นเคยคุณรกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณมารีดีน้อยสะอาดนะครับวันนี้เป็นมานั่งดูแลในเรื่องของภาพทางเพจ Army Radio นะครับให้เราด้วยในวันนี้ครับ
1: ค่ะภาพเสียงชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังก็ที่เข้ามาในเพจ Army Radio ก็ส่งข้อความมาได้ค่ะ
2: ครับ
1: วันนี้แล้วนะคะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของสหรัฐอเมริกาจะเทียบท่าแหลมฉบังชลบุรีแล้วช่วงบ่ายหรือว่าเย็นวันนี้เนี่ยเห็นว่าจะมีพิธีต้อนรับด้วยนะคะที่โรงแรม Hard Rock Cafe ด้วยก็เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยว่าเขามีการเตรียมตัวอย่างไรนะคนพัทยาแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะ
2: ครับก็ก่อนหน้านี้นะฮะก็ในส่วนของพัทยาเองเขาก็เตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของมาตรการความปลอดภัยต่างๆการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับ
1: ส่วนช่วงนี้ฝนเป็นไงตกทุกวันเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ในกรุงเทพมหานครทางภาคอื่นๆล่ะทางเหนือทางอีสานเป็นไงบ้างครับคุณ
2: กรุงเทพเนี่ยนะครับในช่วงเย็นๆตกนะฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ช่วงเย็น
2: ช่วงเย็นๆหลังเลิกงานขับรถกลับบ้านเป็นไงคุณ
1: เวลานี้ทุกทีเลยเมื่อวานเนี่ยพูดส่วนตัวนิดนึงดิฉันเตรียมว่าจะออกไปออกกำลังกายเตรียมแล้ว
2: พับแผนไหมครับ
1: พับเลยค่ะค่ะ
2: ฝนมาตกนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังกันภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยนะครับเห็นว่าระดับน้ําในแม่น้ําโขงก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับล่าสุดปภ.ก็มีการแจ้งเตือนไป4จังหวัด
1: นะ
2: ใช่ครับในพื้นที่นะฮะมีเรื่องราวต
1: ้
2: องติดตามนะฮะน้ําโขงนี่แหละน้ําเจ้าพระยาก็น่าห่วงนะครับ
1: ก็ต้องติดตามกันนะคะส่วนภาคใต้คุณหนุ่มอันดาหน้าใสใช่ไหมคุณฟ้าใสใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: จากภูเก็ตนี่จะส่งข่าวมาบอกเราไหมเนี่ยวันนี้ต้องตามกันดูว่าเป็นไงบ้างส่วนภาคใต้นะคะ
2: ครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันเดี๋ยวค่อยๆคุยกันไปทีละเรื่องก็แล้วกันเลยนะครับมีเวลาทั้งรายการเลยฮะวันนี้นะครับไปดูกันที่เริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนนะครับกำหนดการของสำนักพระราชวังก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เปิดตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 15:30 นเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือพิธีกงเต็กหลวงนะครับถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเขามีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 15:30 นแต่ว่างดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันครับ
1: วันนี้นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ส่วนการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพเยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาก็เข้าได้ตั้งแต่เวลา8:00 นถึง20:00 นเลยนะคะจ
2: ุ
1: ดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานค่ะปิดเวลา19:00 นนะคะก็ขอความร่วมมือเหมือนเช่นทุกครั้งค่ะก็ประชาชนโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้าถวายสักการะพระศพนี่ต้องสวมชุดสุภาพไว้ทุกนะคะส
2: ุ
1: ภาพบุรุษก็ห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีก็ขอให้เป็นกระโปรงหรือว่าผ้านุ่มนะคะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นประกาศของสำนักพระราชวังนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่น้องประชาชนหลายจังหวัดบางทีเดินทางมาเป็นหมู่คณะบางทีเดินทางกันมาโดยครอบครัวเนี่ยนะครับเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เข้าสักการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา าภาก็มีการแจ้งกันนะครับเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องจุดคัดกรองจะปิดอย่างไรปิดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็การแต่งกายต้องทำอย่างไรแล้วก็เน้นย้ำกันโดยตลอดนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะ
2: ถ้า
1: เป็นการกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงงดเลยนะคะตลอดทั้งวัน
2: ถูกต้องครับอันนี้ก็แจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพระราชพิธีที่หลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามมากๆเลยนะครับอย่างเช่นการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569ในการเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกองทัพเรือคุณผู้ฟังเขามีการกำหนดการซักซ้อมนะครับในรูปแบบการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้พระราชพิธีเนี่ยดำเนินไปด้วยความสมพระเกียรติสง่างามและความพร้อมเพรียงกันครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญประชาชนนะคะร่วมชมการซ้อมจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ได้ดูจากภาพแล้วนะคะในเพจ Army Radio นี่เป็นภาพการซ้อมใช่ไหม
2: ใช่ครับอันนี้เป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เนี่ยนะ
1: คะ
2: สวยงามมากคุณมา
1: ดา
2: ธม
1: ล
2: ขนาดยังไม่ได้ห้อยผู้จามรีเนี่ยนะครับโอ้สวยจริงๆครับ
1: วันจริงจะขนาดไหนนะคะโดยจะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่3กันยายนแล้วก็จะมีการซ้อมย่อยอีกในวันที่17กันยายน23กันยายน2ตุลาคม8ตุลาคม15ตุลาคมแล้วก็มีซ้อมใหญ่เนี่ย2ครั้งด้วยกันก็คือ21ตุลาแล้วก็28ตุลาคมค่ะโดยเรือพระราชพิธีนี่ก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8นะคะตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมเนี่ยณวัดอรุณราชวรารามค่ะ
2: ครับก็กำลังพลในการพายเรือหรือว่าฝีพายเนี่ยนะครับพลพายในครั้งนี้มีกว่า 2,000 กว่านายด้วยกันนะครับซึ่งก็จัดจากกองทัพเรือที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก่อนที่เขาจะมีการนำเรือพระที่นั่งแล้วก็เรือในรูปริ้วขบวนเนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจริงเขามีการซักซ้อมการพายมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็การพายก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นถ้าเป็นเรือพระราชพิธีเนี่ยเขาจะมี1พายที่ตราตรึงมากนะครับชื่อว่าพายนกบินนะครับจะพายกับเรือพระที่นั่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของกำลังพลฝีพายเนี่ยเราลองสังเกตดูนะเอ๊ะเขามีความพร้อมเพรียงกันได้ยังไงแล้วเขารู้จังหวะการพายได้ยังไงเนี่ยนะฮะเคล็ดลับเขาบอกว่าอยู่ที่กาบเหเรือ
1: กาบเหเรือ
2: คุณมาดาธมลเดี๋ยวลองไปดูคุณผู้ฟังครับเขามีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ชมการซักซ้อมกันด้วยเนี่ยนะครับซึ่งพื้นที่สาธารณะที่สามารถที่จะรับชมการซักซ้อมรวมถึงพระราชพิธีจริงได้เนี่ยนะครับก็ฝั่งทนเนี่ยนะครับบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชนะครับท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็วัดอรุณราชวรารามอันนี้คือฝั่งทนส่วนฝั่งพระนครชมได้เช่นเดียวกันครับก็คือที่สวนสันติชัยปราการนะครับข้างป้อมพระสุเมนที่บริเวณท่ามหาราชและที่บริเวณท่าช้างโอ้อันนี้เป็นเรือ
1: เรียกว่าอะไรคะอันนี
2: ้เรือพระนันดูสิติดอยู่ที่ปากเนี่ยนะฮะเรือพระที่นั่ง
1: อน
2: ันตนาคราชเนี่ยนะฮะโอ้แหมสวยจนตะลึง
1: พูดไม่ออกเลยนะคะคุณนัทธานี่จะมีความรู้เรื่องนี้พอสมควรเลยนะ
2: อันนี้คือ
1: ว
2: ัน
1: หล
2: ังต้องให้มาขบวน
1: เห
2: ี่ยว
1: เร
2: ือ
1: หน่อย
2: โอ้โหไม่สามารถจริงๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันหลังเราเอาเรื่องรูปริ้วขบวนเรือต่างๆเรือที่น่าสนใจมาฝากกันดีกว่ามาคุยกันในรายการเนาะ
1: ว่าเรือแต่ละประเภทร
2: ู
1: ปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะม
2: ี
1: กี่ลำเรือบ้างวันพระราชพิธีจริงค่ะย้ำกันอีกครั้งก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะ2569นี้ประชาชนสามารถร่วมรับเสด็จได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะในช่วงนี้ก็รับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดฝั่งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณเลยค่ะ
2: อ่ะนี่ก็นำมาฝากกันนะครับก็ยังเหลือการซักซ้อมอีกหลายครั้งเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการซ้อมใหญ่ก่อนถึงพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวรับชมความยิ่งใหญ่ต่างชาตินะครับเขาก็ติดตามดูทราบมาว่าร้านรวงอาหารริมน้ำต่างๆที
1: ่
2: อยู่ในบริเวณ ที่ขบวนเรือพระราชพิธ
1: ี
2: เคลื่อนผ
1: ่
2: านเนี่ยนะครับโอ้โหมีการจับจองกันนะครับมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะเอาไปดูกันที่พัทยากันบ้างนะฮะน่าจะคึกคืนกันเลยทีเดียวนะครับ5,000 นายเนี่ยเขาบอกสรุปแล้วกี่นายนะครับค
1: ุณ
2: ว
1: ่า
2: จ
1: ะ 4,800 นายนะ
2: ยืนยันแล้วนะครับ 4,800 นายสำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยากลับมาคึกคักเนี่ยนะครับวันนี้ก็เตรียมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐเมื่อสักครู่อัปเดตยอดกันแล้วนะครับ 4,800 นายก็เกือบ 5,000 เนี่ยนะครับซึ่งมีกำหนดเดินทางเข้าพื้นที่ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่6กันยายนนะครับเมืองพัทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาระดมกำลังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของความปลอดภัยการจราจรแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยือนด้วยครับ
1: บริเวณด้านหน้า Walking Street พัทยาใต้อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะก็มีการติดตั้งป้ายต้อนรับกำลังพลสหรัฐเพื่อสร้างบรรยากาศการเป็นเจ้าบ้านที่ดีขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยออกมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะย่าน Walking Street นะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนสำคัญของพัทยาแล้วที่บอกเมื่อกี้บอกตอนต้นไปแล้วด้วยช
2: ่
1: วงบ่ายหรือว่าเย็นเนี้ยจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่โรงแรม Hard Rock Cafe ด้วยนะคะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆเนี่ยนะครับเราลองจินตนาการนะเราจัดรายการอยู่ในขณะคุณมานัทบลมันน่าจะคืนน่าดูนะตอนนี้
1: ใช่แล้วค่ะ
2: เนี่ยนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีนะค
2: ะ
1: ดีต่อผู้ประกอบการ
2: การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ก็กลับมามีสีสันคึกคักกันเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเราต้องไปถามฝากฝั่งของผู้ประกอบการทั้งร้านรวงร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจบริการร้านค้าผู้ดีใจนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเอารวมไปถึงล่วงแก๊ปโบรถรับจ้างอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยนะครับ
1: การจราจรต่างๆ
2: เตรียมพร้อมอ่ะนะครับในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ซึ่งคาดการว่าจะเข้าใช้บริการในช่วงดังกล่าวเป็นจำนวนมากซึ่งการเดินทางมาของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ก็ถูกจับตามองว่าจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพัทยาเนื่องจากมีกำลังพลเกือบ 5,000 นายอ่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่อีกนอกเหนือจากกำลังพลของกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับ
1: ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอยู่เดิมนะคะ
2: และคนที่ทราบข่าวก็หลายคนก็ไปกันในช่วงนี้เช่นเดียวกันเลยนะครับก็อยู่ในพื้นที่เนี่ยในช่วงของวันนี้นะครับถึงวันที่6กันยายนมีการประเมินนะครับว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยแตะระดับ100ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะ
1: 100ล้านเลยนะคะ
2: ระยะเวลาไม่กี่วันเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางสถานบันเทิงนะครับร้านค้าแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวด้วยครับ
1: โอ้ยตื่นเต้นไปกับคนพัทยาด้วยเลยเนี่ยนะคะ
2: ไปไหมฮะ
1: ไปดีไหมนะคะถึงวันที่6ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ค่ะไปตัดสินใจก่อนนะแต่ที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องของเศรษฐกิจก็คือมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะซึ่งทางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเขาก็มีการบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองตำรวจตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อวางแผนดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกตลอดช่วงที่กำลังพลเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาก็มีการเตรียมเพิ่มกำลังตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะจุดสำคัญแล้วก็เส้นทางเข้าออกเมืองพร้อมดูแลการจราจรแล้วก็ตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดรวมถึงประสานผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็สถานบันเทิงรวมทั้งธุรกิจบริการต่างๆเนี่ยช่วยกันดูแลความเรียบร้อยด้วย
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับให้การต้อนรับเขาด้วยความอบอุ่นนะฮะก็คือไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าบางคนตื่นเต้นจัดเนี่ยนะครับ
1: บวก
2: สักหน่อยไม่ได้นะคุณผู้ฟังก็ต้องสร้างความประทับใจแล้วก็ต้องเป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพที่ดีเนี่ยนะครับรวมถึงกำชับในเรื่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับกาดบริเวณสถานบันเทิงให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพนะครับหากพบเหตุผิดปกติก็รีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเข้าดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะกระทบในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับสำหรับพื้นที่เมืองพัทยานะครับถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักในการดูแลกำลังพลโดยตำรวจเขาได้มีการวางแนวทางในพื้นที่นะครับก็คือให้สภ.เมืองพัทยาเนี่ยเป็นพื้นที่ไข่แดงนะครับซึ่งก็จะใช้กำลังจากสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนโดยรอบด้วยแน่นอนละเพราะจำนวนคนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องรับการสนับสนุนจากในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับภายใต้แนวทางการยกระดับ

0: เขามีการกำหนดมาตรการเชิงรุกด้วยเข้มเหมือนกันนะ
1: ระ
0: บุพื้นที่ที่กำลังพลเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตเข้าอ่ะ นะคะเขาบอกเอาไว้เลยว่ามีซอย6ซอย6ทับ1ซอย7อะไรเนี่ยร้านจำหน่ายกัญชา ร้านขายยาด้วยหร
1: อ
0: กิจกรรมทางน้ำต้องติดตามกันว่ายังไงนะคะ
1: ก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เขาประกาศก็คือจำกัดไม่ได้ให้กำลังพลเข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีวิธีการซีนพื้นที่นี้ยังไงนะครับส่วนพื้นที่สถานบันเทิงอย่าง Walking Street นะครับเมื่อสักครู่ได้พูดถึงไปแล้วกำลังพลสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้ตามปกติแต่ต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็ต้องออกจากพื้นที่ไม่เกินเวลาตีสองนะครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เมืองพัทยาเน้นย้ำกับทุกหน่วยงานแล้วก็ผู้ประกอบการก็คือเรื่องของการป้องกันแสวงหาประโยชน์ทางเพศเน้นย้ำนะครับว่าเรื่องของการซื้อขายบริการทางการซื้อขายบริการทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและห้ามมีการซื้อขายหรือว่าแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีโดยเด็ดขาดคิดว่าเจ้าหน้าที่คงลงอ่ะเนี่ยนะฮะในช่วงนี้นะครับ
0: เข้มนิดนึงนะนอกจากนี้ก็ได้กำชับให้ดูแลเรื่องของราคาค่าโดยสารแล้วก็การให้บริการอย่างเป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดหากประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวพบเห็นสิ่งผิดปกตินะคะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวจำเบอร์นี้ไว
1: ้
0: 1155ค่ะ1155ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police นะคะเพื่อส่งพิกัดให้กับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ Thailand Tourist Police ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของรายละเอียดนะครับพัทยาเดี๋ยวเราดูบรรยากาศแล้วก็ติดตามชมกันนะครับว่าหลังจากที่นักท่องเที่ยวขออภัยนะครับหลังจากที่กำลังพลกองทัพสหรัฐเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ movement ในพื้นที่พัทยาจะคึกคักแล้วก็คึกครื้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรานำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันอย่างแน่นอนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่าพิธีระเทพครับกับคุณมานัทมนมีเพลงเพราะๆใช่ไหมฮะ
0: สิงโตนำโชคใช่ไหมคะ
1: ครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ

0: จัสวันเป็นแฟนอยู่ได้บ
1: ่โอ้นี่นะครับเอาใจชาวพัทยาเนี่ยนะครับในการต้อนรับกำลังพลสหรัฐเนี่ยนะฮะ
0: เขาหล่อๆทั้งนั้นนะ
1: อืมนะฮะหลายคนพูดเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียว
0: นะครับเป็นความหวังเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของสาวๆพัทยาน
1: ะครับการท่องเที่ยวน่าจะคึกคักอยู่นะครับจากพัทยาพัทยามีทะเลนะเดี๋ยวเราลงใต้กันมากดีกว่าภาคใต้ครม.สัญจรที่เขาไปที่สงขลานี่ก็มีทะเลเหมือนกันเน
0: ี่
1: ยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดสงขลาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าเราทราบกันในนามของครม.สัญจรนี่แหละเนี่ยนะครับก็จัดการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีทางด้านของนายกอนุทินนะครับท่านก็เป็นประธานในการ

0: ประชุมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครับ
1: ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงการพิจารณาข้อเสนอในระดับนโยบายเท่านั้นแต่ตลอดห่วงวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ได้ร่วมลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้การกำหนดนโยบายแล้วก็มาตรการของรัฐบาลเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์แล้วก็ความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่ค่ะ
0: ครับก็การดำเนินงานในครอบคลุมทั้งประเด็นสำคัญนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมวัฒนธรรมโดยแต่ละมิติเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมโยงที่ส่งผลต่อกันนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาซึ่งจำเป็นนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างบูรณาการคำว่าบูรณาการก็คือความร่วมมือกันนี่แหละนะครับเราพูดกันหลายรอบแล้วว่าในพื้นที่ภาคใต้มันไม่ใช่แค่หน่วยใดหน่วยหนึ่งทำนะครับมันมีหลายส่วนด้วยกันซึ่งก็ไม่สามารถที่จะแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้เนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนงานทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะฮะในการพัฒนาพื้นที่นะครับให้สามารถตอบโจทย์ทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและที่สำคัญเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่รวมถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนเราอย่าลืมนะว่าภาคใต้เนี่ยเราอยู่กันได้อย่างดี
1: วัฒนธรรมนะคะหลายศาสนาอยู่ด้วยกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะครับ
1: สำหรับมิติด้านความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในห่วง 30-31 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นผลมาจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมแล้วก็กลั่นกรองข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณาในระดับคณะรัฐมนตรีก็สะท้อนกระบวนการขับเคลื่อนจากระดับพื้นที่สู่ระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ครับก็สาระสำคัญของการดำเนินงานด้านความมั่นคงในครั้งนี้นะครับมันยังสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับในการทำงานของรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ส่วนราชการในการที่จะแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเขาไม่ได้มองว่าปัญหาความไม่สงบเนี่ยเป็นภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่ามันเป็นวาระจำเป็นแล้วก็เป็นวาระที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบตามบทบาทและอำนาจหน้าที่เชื่อมโยงมาตรการด้านความมั่นคงนะครับเข้ากับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการเคารพอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญนะคะกับการนำข้อเสนอจากพื้นที่เนี่ยไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะประเด็นที่ต้องอาศัยการประสานร่วมมือมาพูดอีกละเรื่องของหลายๆกระทรวงแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันเนี่ยจะมีเป้าหมายเดียวกันนะก็คือการสร้างความปลอดภัยสันติสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
0: ครับทั้งนี้นะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมก็พร้อมนำมติแล้วก็ข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องไปประสานกับบูรณาการนะฮะกับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปธรรมเขายึดหลักความมั่นคงต้องเดินคู่กับการพัฒนาอุหลักนี้ใช้ได้นะนะครับมันก็ต้องเดินควบคู่กันไปแหละเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ทั่วประเทศด้วยครับ
1: นึกถึงคำพูดที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ช่วงนี้พบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกันดีกว่าค่ะกับคุณหมอยี่หวาวันนี้นำเสนอตอนสายฝนที่หล่นพรำค่ะ
2: แผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรดแผ่นดินไทย
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่35และกองร้อยทหารพานที่3506เดินทางไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่หมู่บ้านบาเดตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยานจังหวัดตากและติดตามทำโครงการของขวัญจากก้อนดินที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านบาเดในรอบนี้มีผู้ป่วยนอนติดเตียงจำนวน1รายเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังมานานแล้วค่ะคุณยายชาวกะเหรี่ยงคนนี้พวกเราขึ้นกี่ครั้งก็ต้องแวะไปเยี่ยมคุณยายทุกครั้ง เพราะอาการข้ออักเสบของคุณยายที่ไม่ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องสร้างความทุกข์ทรมานให้กับคุณยายมากค่ะครั้งนี้พวกเรานำยาแก้ปวดไปให้คุณยายถึงจะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่ก็พอบรรเทาอาการปวดทุรนทุรายไปได้ระยะหนึ่งค่ะจากนั้นพวกเราไปเยี่ยมดูบ่อปลาสามัคคีทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านว่าตอนนี้มีชาวบ้านขุดบ่อเลี้ยงปลาหลายหลังคาเรือนโดยนำปลาจากบ่อปลาสามัคคีไปขยายพันธุ์และนำความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงปลาจากพวกเราไปปรับใช้ตามสภาพพื้นที่กันได้เป็นอย่างดีค่ะเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจที่ประชาชนในหมู่บ้านนำความรู้ของพวกเราไปต่อยอดนอกจากการเลี้ยงปลายังมีชาวบ้านเลี้ยงกบเลี้ยงไก่อีกด้วยค่ะรอบนี้พวกเราเรียกประชุมชาวบ้านทั้งหมดโดยมีอบต.แม่สองเป็นผู้รวบรวมชาวบ้านและร่วมประชุมกับพวกเราด้วยค่ะการประชุมชาวบ้านครั้งนี้นอกจากติดตามถามข่าวการทำโครงการของขวัญจากก้อนดินแล้วยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในของหมู่บ้านอีกด้วยค่ะแต่หลังจากที่เปิดใจคุยกันด้วยความรักและสามัคคีกันของคนในหมู่บ้านทุกคนจึงยอมหันหน้าเข้าหากันและพร้อมใจกันร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราต่อไปค่ะจบภารกิจการทำงานต่างๆบนดอยพวกเราต้องเดินลงมาค่ะเพราะฝนตกหนักมากรถขึ้นไปไม่ถึงหมู่บ้านรอบนี้รถเข้าได้แค่ปากทางค่ะเดินกันยาวๆราวๆ10กิโลกว่าค่ะเรียกได้ว่าฝนตกจนเปียกไปทั้งตัวเดินจนเสื้อแห้งไปหลายรอบก็ยังไม่ถึงสักทีค่ะลงจากดอยมาเดินแทบไม่ไหวกันเลยค่ะเพราะว่าปวดขามากรอบหน้าเดือนกันยายนนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอยี่หว่ามากค่ะเป็นภารกิจที่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ภาพสวยงามมากเลย
0: ภาพสวยนะครับทำให้เราได้เห็นว่าบรรยากาศที่ทีมงานจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีนี่ขึ้นไปเนี่ยฝนตกนะแล้วทางเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะครับเพราะว่าทางขึ้นเขาขึ้นดอยเนี่ยมันจริงๆมันก็เป็นดินโคลนเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เวลาฝนตกปกติก็ลำบากแล้วเวลาฝนตกเนี่ยโอ้โห
1: ยิ่งลำบากอีกนะ
0: สิบเท่าอ่ะเนี่ยนะครับ
1: ขับรถขึ้นไปก็ลำบากด้วยเหมือนกันเมื่อกี้มีภาพให้ดู
0: เนี่ยนะโอ้คุณมาได้ทีเอาขึ้นมาให้ดูอีกรอบนึงเนี่ยนะฮะ
1: อ
0: ันนี้น่าจะติดโหลมเลยหรือเปล่า
1: ใช่
0: นะครับน่าจะต้องใช้ในส่วนของรถหลากจูงต้องเอาโซ่มาช่วยเนี่ยนะฮะ
1: ช่วยกันน่าดูเลยนะคะ
0: ขอบคุณด้วยนะครับ
1: ในช่วงท้ายของรายการค่ะก็มีข่าวมาฝากนะคะกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570แล้วนะคะเปิดรับสมัครจำนวน 18,784 นายนะคะเริ่มเปิดรับสมัคร10กันยายนนี้จนถึง24มกราคม2570โอ้เขามีสิทธิประโยชน์มากมายนะสัญญาเนี่ยจ้างเนี่ย4ปีเลือกหน่วยรับราชการได้ทั่วประเทศเลยเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ย 12,090 บาทแล้วยังบวกเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนอีก 2,880 บาท
0: ครับอันนี้นะครับสำหรับพลทหารอาสาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรเนี่ยนะครับพลทหารอาสาคุณผู้ฟังก็คือกำลังพลสำรองหรือว่าทหารกองเกินที่สมัครใจเข้ามาทำหน้าที่ทหารกองประจำการเป็นการชั่วคราวเขามีระยะเวลาการจ้างก็คือสัญญาจ้างนะครับ4ปีด้วยกันนะครับสิทธิประโยชน์แล้วก็ค่าตอบแทนเป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมได้มีการกำหนดเนี่ยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเรานำมาพูดคุยกันต่อนะครับ10กันยายนนี้เปิดรับสมัครวันแรกนะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็หน่วยสัสดีใกล้บ้านด้วยครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองขออภัยนะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้นะครับผมณัฐฐาและคุณมาศรัตนบุญพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะโรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นลักษณะคล้ายองค์กรอาชญากรรมไม่ควรจบแค่ราชการระดับปฏิบัติการสักครู่กับติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ hey! เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: โรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ควรจบแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการหลังพบข้อมูลส่อเชื่อมโยงนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลย้ำต้องสาวให้ถึงตัวการพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลเอาจริงปราบทุจริตหรือกำลังจัดการคนเปิดโปงคุณนิติพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าจากข้อมูลที่คณะกรรมาธิการได้รับพบว่าการทุจริตมีลักษณะเป็นระบบคล้ายองค์กรอาชญากรรมจึงไม่ควรจบเพียงแค่การเอาผิดข้าราชการบางรายแต่ต้องสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยระบุว่าแม้รัฐบาลยืนยันไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องแต่ข้อมูลและพยานที่ได้รับมีทั้งนักการเมืองผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงและอาจมีบุคคลสำคัญในพรรคการเมืองบางพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่ามีหลักฐานจำนวนมากแม้บางส่วนเป็นข้อมูลลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้แต่ก็มีความชัดเจนมากจริงๆโดยนายรังสิมันยังตั้งข้อสังเกตว่าหากบุคคลทางการเมืองเข้ามาพูดคุยรับรู้ข้อมูลหรือพบปะกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดสอบย่อมเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบรวมถึงข้อมูลว่าข้าราชการบางรายอาจเป็นบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองส่วนกรณีมหาวิทยาลัยบูรพาขอคุ้มครองพยานและผู้ให้ข้อมูลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนายรังสิมันตั้งคำถามว่ารัฐบาลกำลังต่อสู้กับการทุจริตหรือกำลังต่อสู้กับคนที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตเพราะหากผู้ให้ข้อมูลถูกข่มขู่จะทำให้คนที่มีข้อมูลไม่กล้าออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าเป้าหมายของคณะกรรมการคือการค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังการทุจริตและจะเดินหน้าตรวจสอบเพื่อให้เรื่องไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับบนต่อไปนี่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ขวัญอุษามณีพร้อมปานเทพและแม่แตงโมแจ้งความปมภาพถ่ายอ้างเป็นแตงโมอยู่หัวเรือเจาะขยายผลพยานบิดเบือนลูกโซ่มีโอกาสรื้อคดีใหม่คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: นายปานเทพพัวพงพันธ์พร้อมขวัญอุษามณีและนางพนิดาแม่ของแตงโมเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองนนทบุรีดำเนินคดีกับกติกกรณีอ้างว่านำพยานหลักฐานข้อมูลเท็จสู่สำนวนโดยนายปานเทพระบุว่าภาพเวลา 20:32 นซึ่งถูกใช้ในสำนวนและชั้นศาลเป็นภาพกระติกกับแตงโมอยู่บนหัวเรือแต่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรือคนละลำกันและบุคคลในภาพคือขวัญอุษามณีซึ่งขวัญยืนยันว่าเป็นภาพของตนเองจริงนอกจากนี้ยังพบข้อสงสัยภาพเวลา 21:56 มีการตัดต่อขณะที่ภาพที่ถูกอ้างว่าเป็นภาพกระติกเวลา 22:13 ของวันเกิดเหตุกับพบว่าไฟต้นฉบับระบุเวลาถ่าย 21:57 ด้านขวัญอุษามณีระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาจึงตัดสินใจออกมาเป็นพยานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและไม่ได้ต้องการโจมตีใครนายปานเทพระบุต่อว่าหลักฐานดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลพยานบิดเบือนลูกโซ่หากตรวจสอบพบการบิดเบือนหลักฐานทั้งภาพถ่ายเวลาหรือข้อมูลสำคัญในคดีอาจนำไปสู่การรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการบิดเบือนข้อมูลเจ้าหน้าที่อาจถูกหลอกให้เชื่อหรืออาจมีส่วนร่วมในการบิดเบือนคดีซึ่งทั้งหมดต้องตรวจสอบตามกระบวนกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ปิดท้ายที่เรือในกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมริมคอนเดินทางถึงแหลมฉบังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วตามกำหนดเมื่อวันที่2กันยายน2569โดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมริมคอนเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังขณะที่เรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถี USS Frank E. Peter Saint Jr. เทียบท่าที่ศรีราชาและเรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถี USS Robert Small เดินทางเข้ามาตพุทธตามกำหนดการเยือนท่าเรือของกองทัพเรือสหรัฐ
6: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 7

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันที่2ของเดือนกันยายนนะคะ DJ แนนรัชดามาพร้อมกับเพลย์ลิสต์ที่มีความยุกยิกคือประมาณขยับเบาๆเพื่อให้อาหารกลางวันย่อยนะคะอาจจะไม่ได้แดนซ์มากวันนี้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันนอกจากเพลย์ลิสต์แล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรายังมีศิลปินมาพูดคุยกับเราด้วยนั่นก็คือวงลัสนั่นเองเอาอัลบั้มใหม่มาฝากพวกเรานะคะแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะในช่วงบ่ายๆใครที่ทานอาหารกลางวันแล้วรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่พอทานมื้อหลักแล้วจะต้องเหมือนมีขนมขบเคี้ยวอะไรเนี่ยมาปิดท้ายถ้าคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันแล้วก็ชอบขนมกรอบๆเหมือนกันนะคะเข้าสู่ปลายปีแบบนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆจากทางอาหารยอดคุณหรือว่า Useful Food อาณาจักรกรอบอร่อยอย่างโปเต้ปาปิก้าคอนเน่ที่ตอนนี้คอนเน่เขามีทั้งหมด5รสชาติกับรสที่คุ้นเคยอย่างคอนเน่รสดั้งเดิมเนาะหรือจะเป็นคอนเน่รสชีสคอนเน่พรามกลิ่นข้าวโพดปิ้งคอนเน่สาหร่ายแล้วก็คอนเน่รสมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวเลือกความอร่อยได้ทั้ง5รสชาติได้แล้วนะคะกับคอนเน่ทุกรสชาติในราคา2ซอง35บาทจากปกติเนี่ยราคา2ซอง40บาทก็สามารถคละกันได้ทุกรสชาติเลยสำหรับคอนเน่จับคู่ความอร่อยจับคู่ให้ครบทุกรสรับรองว่าถูกใจสาวกคนรักคอนเน่อย่างแน่นอนกับเทศกาลคอนเน่2ซอง35บาทโปรโมชั่นนี้เฉพาะที่ 7-Eleven ทุกสาขาเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าพลาดกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กับอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่โดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถูกหยิบยกเอามาเป็นท็อปิกให้ชาวพุทโธเรียนได้โหวตกันนะคะกับท็อปิกประจำสัปดาห์ที่แล้วว่าอะไรบ้างที่คุณจะไม่ทำร่วมกับเพื่อนสนิทเด็ดขาด 37% บอกว่าถ้าเพื่อนสนิทนะไม่ทำธุรกิจร่วมกันเด็ดขาดอันนี้ก็ได้ยินมาเยอะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเป็นเพื่อนก็คือสนิทรู้ใจแต่ว่าพอทำธุรกิจก็มักจะมีปัญหากันนะคะอันนี้คือ 37% ที่ชาวพุทโธเรียนบอกว่าเราจะไม่ทำธุรกิจร่วมกัน 27% มาเป็นอันดับ2คือเรื่องของการให้ยืมเงินอันนี้ก็หักกันมาหลายคู่แล้ว 20% บอกว่าเพื่อนก็เป็นเพื่อนเท่านั้นอย่าเอามาคบเป็นแฟนและ 16% บอกว่าจะไม่ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันเด็ดขาดกับเพื่อนสนิทนะคะก็เป็นการสำรวจความเห็นเนาะว่าแต่ละคนมีความเห็นยังไงกันบ้างนะคะนี่ก็คือท็อปิกประจำสัปดาห์ที่ก็จะมีมาเป็นกิมมิกทุกๆสัปดาห์ไปพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันพุธบนหน้าจอมีแต่งานส่วนในจินตนาการมีแต่เธอ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทย Ticket Major
5: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
7: กินน้อสปูน
8: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเคี่ยวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
6: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
7: กินน้อสปูนไม่รู้

พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: เทิร์นโปรกันไปก็หลากหลายอาชีพตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ว่าเราทำงานกันไปทำไมล่ะถ้าเราไม่มาดูแลเรื่องการเงินของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรล่าสุดก็เลยพาคนทำงานไปเทิร์นโปรเพื่อให้เข้าใจเรื่องการเงินนะคะกันมากขึ้นกับโค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชผู้โด่งดังนั่นเองนะคะก็เจาะกันไปเลยเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นเงินก้อนที่เอาจริงมันคล้ายกับเงินออมของเรานั่นแหละเอาไว้ใช้เวลาที่หลังเกษียณหรือว่าหลังจากที่เราเนี่ยออกจากบริษัทไปเราก็จะได้เงินก้อนนี้มานะคะรวมไปถึงแนวทางการบริหารจัดการเงินในแบบฉบับคนทำงานที่ถ้าเป็นโค้ชหนุ่มแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าจะอธิบายง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ทำได้จริงไม่ได้แบบซับซ้อนหรือว่าไม่ได้ดูยากเกินกว่าที่เราจะตั้งใจพยายามที่จะบริหารมันนะคะส่วนสัปดาห์หน้าได้ตัวทำงานเทิร์นโปรนะคะเทิร์นโปรไปกับคุณต้าภัสกรเป็นนักแสดงที่รับบทเซยะนะคะแรงงานชาวพม่าในซีรีส์ทนายปีศาจนั่นเองถ้าทุกคนจำได้นะก็เดี๋ยวมาเทิร์นโปรกันว่าเอ๊ะทำยังไงถึงได้เป็นนักแสดงแล้วก็คุยถึงเรื่องว่าเขาเรียนจบฟิล์มมาเนี่ยเรียนจบฟิล์มมันทำอะไรได้บ้างนะคะนี่คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะ New Release ในวันนี้จริงๆเป็นเพลงที่เราได้ฟังกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่เคยเอามาแนะนำกันอย่างเป็นทางการเลยนะคะงานใหม่จาก Triple V Boy Band จาก Whoop Music ในสังกัด What The Duck นะคะในเครือ What The Duck นั่นเองซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่เขาส่งมาต่อเนื่องนะอย่างก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ฟังตัวปัญหาเนิร์ดดีหรือว่าเจ้าชายของแกไปแล้วกลับมาซิงเกิลนี้ชื่อว่าซิงเกิลทอร์นาโดนะคะเปรียบความสัมพันธ์ในรูปแบบความรักที่มันอาจจะมาไวไปไวแล้วก็คาดเดาไม่ได้แล้วก็ซิงเกิลนี้ก็ยังได้เดอะทอยส์นะคะมาทำให้เหมือนเคยนี่คือทอร์นาโดจาก Triple V ค่ะ

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: EFM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนสิงหาคม กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับฟูลสเต็ปอิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับกู๊ดมูดฟูลสเต็ปและโบกี้ไลออน
4: อายกอายกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกกมุตค่ะกรุงเทพมหานครชี้แจงปมร้อน Data Center โผล่กลางกรุงชะลออนุญาตรายใหม่เร่งทบทวนมาตรฐานผังเมืองและเปิด3 มาตรการเข้มคุ้มครองหลังปลดล็อกนกกรงหัวจุกสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1 Cellด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
3: กรุงเทพมหานครชะลออนุญาต Data Center รายใหม่เร่งทบทวนมาตรฐานผังเมืองไฟฟ้าน้ำและการสำรองน้ำมันย้ำต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ความปลอดภัยและไม่กระทบประชาชนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ชะลอการออกใบอนุญาต Data Center รายใหม่พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบมาตรฐานทั้งผังเมืองอาคารไฟฟ้าน้ำและการสำรองน้ำมันหลังประชาชนมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบด้วยปัจจุบัน Data Center ขนาดใหญ่แบบ Standalone ที่ขออนุญาตกับกทม.ตั้งแต่ปี2564ถึงปี2565มี6แห่งอนุญาตแล้ว3แห่งและอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอทบทวนมาตรฐานด้านการไฟฟ้านครหลวงระบุว่า Data Center ในกรุงเทพที่เป็นข่าวมีขนาดประมาณ20เมกะวัตต์และใช้จริงราว8เมกะวัตต์ยังไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและการเชื่อมต่อระบบต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยส่วนการประปานครหลวงระบุว่า Data Center ขนาดใหญ่ใช้น้ำประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนยังไม่กระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแต่จะติดตามการใช้น้ำและน้ำเสียอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงพลังงานชะลอการอนุญาตคลังน้ำมันสำหรับ Data Center รายใหม่โดยกฎหมายปัจจุบันกำหนดการเก็บน้ำมันเพื่อใช้ในกิจการของตนเองไม่เกิน 500,000 ลิตรส่วน Data Center พระราม9ยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบการลักลอบเก็บน้ำมันจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีอีกทั้งนายชัชชาติย้ำว่ากฎหมายปัจจุบันยังไม่นิยาม Data Center ที่ครอบคลุมรูปแบบขนาดใหญ่จึงต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายผังเมืองและ EIA ให้ทันกับเทคโนโลยีพร้อมรับเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงกลิ่นและความร้อนเพื่อให้การพัฒนา Data Center เดินหน้าต่อได้โดยไม่กระทบต่อประชาชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: สุชาติเปิด3 มาตรการเข้มคุ้มครองหลังปลดล็อกนกกรงหัวจุกเดินหน้าพอเลี้ยงถูกกฎหมายแต่หากมีการลักลอบจับนกในธรรมชาติจนได้รับผลกระทบก็พร้อมพิจารณานำกลับเข้าบัญชีคุ้มครองเพื่อความสมดุลคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าหลังการประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพุทธศักราช2569ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ส่งผลให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงได้กำหนด3 มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนโดยมาตรการที่1คือคุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นโดยจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายป้องกันนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาตรการที่2คือกำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบมาตรการที่3คือยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้การส่งเสริมต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกธรรมชาติโดยทศ.จะติดตามสถานการณ์ประชากรนกอย่างต่อเนื่องและพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการทั้งนี้หากในอนาคตพบว่าการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะติดตามประเมินและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมรวมไปถึงเสนอให้กลับเข้าสู่บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองหากมีความจำเป็นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: พระรหัสนี้นะคะเดี๋ยวต้อนรับมิวเลิฟจากบ้าน GMM TV แล้วก็ตอนนี้ทีมงานเราทำงานหนักมากนะคะเนื่องจากว่าแฟนฟิกตอนนี้ส่งมา200กว่าเรื่องแล้วแล้วก็ยังทยอยกันส่งมาเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆจะส่งได้ถึงเที่ยงคืนวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเราจะรวบรวมคัดมา5เรื่องไปอ่านกันให้ฟังในวันพระรหัสนี้นะคะสำหรับแฟนฟิกของคู่มิวเลิฟนั่นเองขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandomไล
3: ฟ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิวา
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
1: วันนี้อยากให้น้องๆนะคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเตรียม stretching วอร์มร่างกายให้พร้อมเพราะว่า3กันยายนก็คือพรุ่งนี้ EFM on tour ของเราจะไปบุกที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเจอกันกับ Full Step อิงวรันธรแล้วก็วงเคลียร์นั่นเองรุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกนะคะแล้วก็จะมีดีเจสายมันจาก EFM บุกแคมปัสไปเอนเตอร์เทนน้องๆถึงที่รวมไปถึงของรางวัลของแจกเกมสนุกๆจากผู้สนับสนุนตลอดงานเลยร่วมทัวร์โดยสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดยสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
1: เดี๋ยวหลังเบรกนะคะกลับมาพูดคุยกันกับน้องปั้นน้องเบนจากวงลาสค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไป

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2
3: 3 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: อังคารคลุมโปง
5: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอนตีห้ายายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถ10ล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
6: ่
5: ะ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อังคารคลุมโปง
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เมื่อคืนนะคะมีน้องพี่พลอยอายุ15เองโทรมาเล่าเรื่องผีเรื่องเนี่ยมันเกิดจากที่น้องดูซีรีส์เข็มจีราต้องรอดแล้วก็เหมือนกับพ่อครูในเรื่องเนี่ยคือหล่อมากอะน้องเก่งฮาริสนะคะน้องก็เลยเหมือนลั่นพูดกับเพื่อนไปว่าหูถ้ามีพ่อครูหล่อขนาดนี้นะผีที่ไหนก็มาเถอะไม่กลัวทั้งนั้นปรากฏว่าผีมาตามสั่งค่ะคุณนี่ก็คือ1เรื่องนะคะที่พี่พลอยให้ชื่อไว้ว่าใครคนนั้นยังมีเรื่องผีจากอินดิโก้ด้วยนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ย้อนหลังกันได้นะคะอังคารคุณโป่ง X ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
4: อังคารคุณโป่ง X
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
10: EFM DJ Playlist by
9: DJ Nan ค่ะเอาล่ะและตอนนี้นะคะแนนก็อยู่กับวงลัสซึ่งเขาเอาอัลบั้มใหม่มาฝากพวกเราด้วยมีด้วยกันถึง10แทร็กนะคะวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันถึง5วงเย็นไปเลยสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
9: ค่ะ
11: สวัสดีครับ
9: เฮ้ยเราก็ถือว่าไม่เจอกันพี่แนนว่าน่าจะมีหลักปีไหมจากซิงเกิลที่แล้วซิงเกิล
12: นั่นสินะเมื่อไหร่นะแต่ว่าน่าจะไม่เจอเป็นหลักปีค่ะแต่ว่ามีล่าสุดที่ปั้นมาคนเดียวก่อน
9: เออใช่
11: รอบหนึ่งใช่
12: แล้วก็หลายเดือนอยู่นะ
9: เอาเราเป็นไปไหนอ่ะ
12: ไปไหนอ่ะ
11: ตอนนั้นนะครับไปไหนวะ
9: ติดฝน
11: ติดฝน
9: เออใช่
11: ติดฝนมาไม่ได
12: ้ติดเกมไม่เล่น
11: ไม่จริง
9: เฮ้ย
11: แต่ว่าไม่ได้มานานแล้วของเป็นอ่ะเป็นปีแล้ว
9: ใช่ใช่เขาจำได้ว่ามีครั้งนึงปั้นมาคนเดียว
12: ใช่ใช่ใช
9: ่เออแต่ว่าวันนี้กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่แล้วก็อัลบั้มพร้อมอัลบั้มใหม่ด้วยอั
12: ลบั้มเต็มค่ะ
9: ชื่อว่า Curiosity Thrills the Cat
12: yes ถูกต้องเนี่ยดีใจ
9: ซึ่งมันมาจากสำนวนที่มันเป็นสำนวนจริงๆใช่ไหมอีกอันนึงแต่อันนั้นเป็นอะไรคะ
12: Curiosity kills the cat
9: แปลว่า
12: อันนั้นคือเหมือนแบบว่าถ้าสงสัยมากมันจะทำส่งผลไม่ดีต่อเรานะ
9: อ
12: ะไรงี้แต่เราก็ twist คำมาเป็น thrills เหมือนแบบรอบนี้คืออยากทำหลายอย่างมากจนอยากทำนู่นอยากทำนี่ไปหมดมันเหมือนเป็น experiment ใหม่เหมือนกันเนาะอัลบั้มนี้กับอัลบั้มเต็มของเราก็เลยเปลี่ยนจาก kills เป็น thrills เพราะว่าอัลบั้มเนี้ยเป็นอัลบั้มที่เอาจริงจากประสบการณ์ปั้นเองคือทำแล้วสนุกที่สุด ที่เคยทำมา
11: จริง
9: ก่อนก่อนว่ะก่อนที่เราจะเริ่มเหมือนทำอัลบั้มนี้ที่บอกว่าอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเหมือนโปรเซสมันยังไงเรานั่งลิสต์เลยไหมว่าอะไรที่เรายังไม่เคยทำหรืออะไรที่เราอยากทำหรือว่ามันเริ่มจากยังไงคะ
12: เหมือนรอบนี้ไม่ได้ลิสต์อะไรขนาดนะคะที่ผ่านมาเป็นการลิสต์มากกว่าว่าเนี่ยต้องทำแบบนี้นะต้องมีเพลงฟังแบบนี้นะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอัลบั้มเนี่ยเหมือนเรามันเริ่มมาจากการที่เบนถามปั้นก่อนว่าทำงานแบบนี้ยังสนุกอยู่ไห
9: ม
12: มีความสุขไหมปั้นก็เลยชะงักว่าวะที่ผ่านมาคือเราทำมาจนมันเหมือนเป็นเครื่องจักรอะแล้วมันทำมาแล้วมันไม่สนุกแล้วอะ
11: ไม่คือเหมือนจริงๆอะแบ็กกราวด์คือปั้นอะเป็นคนแบบorganize มากทุกอย่างต้องเป๊ะเราลิสต์ทุกอย่างมี journal อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีเนี้ยพอเวลาทำเพลงทำอะไรอ่ะบางทีแบบพอเป็นระบบมากๆอ่ะมันก็จะแบบลืมที่จะสนุกกับมันอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เลยถามคำถามนั้นมาในเซสชั่นหนึ่งที่ทำแล้วดูเครียดคิดไม่ออกว่าแบบยังสนุกอยู่ไหมเพราะอันนั้นมันก็คือคีย์สำคัญที่สุดในการที่เราจะสร้างเพลงออกมาใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดสิ่งใหม่จริงๆในอัลบั้มนี้เพราะว่าไม่คิดอะไรเยอะแหละแล้วก็สนุกกับมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ความเป็นมนุษย์ที่แบบไม่เป็นหุ่นยนต์ทำละ
9: ใช่แต่พี่แดงว่ามันก็เกิดขึ้นได้กับจริงๆทุกอาชีพเลยนะเหม
11: ือ
9: นพอเราทำไปสักระยะนึงอ่ะมันจะเหมือนว่าทุกอย่างมันดูเป็นระบบแล้วบางทีอาจจะออโต้ไพลอตด้วยซ้ำ
11: พี่แดงยังสนุกอยู่ไหมครับ
9: ก็สนุก
11: ค่ะแซวเล่นครับ
9: สนุกสนุกถ้างั้นพูดถึงเพลงอย่างเสื้อกันฝนยังท้อ INTJ เหมือนเป็นเพลงที่คุณบอกว่าท
12: ริ
9: บิวให้กับชาวอินโทรเวิร์ตเลย
12: ใช่
9: ทั้งสองคนเป็นอินโทรเวิร์ตไหมคะ
12: เบนไม่นะ
11: จริงๆแบบเราจะทำคือเบนอ่ะชอบทำเอ personality test อยู่เรื่อยๆคร
9: ับ เบนเป็นอะไร
11: มันจะเป็น ENTJ กับ INTJ สลับกันแต่ส่วนมากจะเป็น E มากกว่าครับใช
9: ่แต่ว่าปั้นเป็น
12: introvert ตลอดเลยอ่ะคือมันไม่อยากเป็นมันเลยอ่ะปั้นรู้สึกว่ามันไม่ชอบตัวเองเวอร์ชันนี้มากรู้สึกว่ามันไม่ได้สนุกกับการทำงานสักทีเราโมแต่แบบหมกมุ่นอยู่กับแบบอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบ micro manage อะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนนั้นพอเป็นถามประโยคนั้นมาปั้นก็เลยเฮ้ยเราอยากจะปลดล็อกตัวเองเราก็เลยเขียนเพลงนี้ออกมาโดยที่ไม่ได้แพลนไว้ว่ามันจะเกี่ยวกับแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันคือความรู้สึกข้างในจริงๆว่าแบบเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะเป็นคนแบบนิ่งๆหน่อยบางทีคนอื่นเขาก็ต้องเดาความรู้สึกเราอะไรประมาณนั้น
9: อ
12: ่ะก็เลยแบบพอหลังจากแต่งเพลงนี้ปล่อยออกไปเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างเหมือนกันในการทำงาน
9: เผื่อใครที่แบบฟังอยู่อาจจะบางคนอาจจะไม่คุ้นกับ MBTI ให้นิยามสั้นๆดีกว่าว่า INTJ เขาเป็นคนยังไงอ
12: ่
9: ะ
12: INTJ เหรอ INTJ คือเหมือนเป็นแบบพวก Voldemort หรือว่าพวกแบบ Steve Jobs อะไรมั้งคะที่แบบมันจะแบบบางทีมันจะหลุดไปอยู่กับการตามหาหรือว่าไล่ตามวิชั่นหนึ่งค่อนข้างนานมากๆจนบางทีมันแบบอยู่แต่ในหัวตัวเองแล้วลืมมองโลกรอบข้างอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันจะดูซีเรียสมันจะแบบไม่มูฟออนสักทีแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เมคคอนเนคชั่นกับมนุษย์โลกคนไหนเลยนอกจากแบบงานอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ดีอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตทั้งทีทำไมเราถึงไม่ออกไปเจอคนอื่นบ้างไม่คอลแลบกับคนอื่นบ้างซึ่งก็ลีดไปที่อัลบั้มนี้ที่เราก็เริ่มมีการคอลแลบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
9: แต่ว่าเนื้อเพลงเนื้อหาของเสื้อกันฝนยังท้อเนี่ยมันคือความเป็น INTJ ที่อยากจะอยู่กับตัวเองเยอะหรือว่าปากแข็งหรืออะไรแต่ว่ามันก็ยังมีมุมของความอ่อนไหวที่ก็ยังต้องการใครสักคนด้วยมันไปทวิสต์เป็นมุมนั้นได้ยังไงคะ
12: เพราะว่าจริงๆลึกๆแล้วเพราะว่าอยากนี่คือสิ่งที่อยากจะสื่อออกไปจริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่แข็งกระด้างหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าบางทีเราลืมสื่อสารออกไปเพราะเรามัวแต่มองแต่ปลายทางอะไรเงี้ยลืมสื่อสารให้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานว่าจะเป็นพ่อกับแม่อะไรเงี้ยบางทีเขาไม่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรอยู่แต่เราไม่ได้เป็นอะไรเราแค่จริงจังเฉยๆเราก็เลยแบบจริงๆเพลงนี้ก็หลายๆคนที่มาคอมเมนต์ก็แบบเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันคือเป็นตัวแทนเขามากอะไรประมาณนั้นอ่ะบางทีแบบเราลืมที่จะ express ตัวเองออกไปเนาะ
11: เพลงนี้มันดูเป็นปั้นมากเลยครับ
12: แต่ไม่อยากเป็นแล้ว
11: ไม่อยากเป็นแล้ว
12: ใช่เพราะเวลาปั้นกับเป็นทำงานกัน
9: อ
12: ่ะแบบเวลาที่ทำเพลงอะหลายๆคนมองเข้ามาเพื่อนว่าแบบเฮ้ยเป็นศิลปินเนี่ยสนุกแน่เลยได้ทำเพลงวันๆอะไรอย่างเงี้ย
9: แต่จริงๆแล้วเป็นไงเครียดปะ
12: ซึ่งมันไม่ควรจะเครียดไงเพราะว่าเราทำงานครีเอทอะเน
9: า
12: ะ
9: จริงเหรอแต่พี่นาว่าถ้ามันเป็นงานอะมันก็หลีกเลี่ยงโหมดที่มันจะต้องจริงจังไม่ได้หรอกเนาะ
12: ก็เข้าใจแต่ว่าเบนอาจจะแบบรู้สึกเยอะเพราะว่าเวลาที่แต่งเพลงแต่ละทีเบนจะเข้ามาเช็คปั้นอยู่ตลอดซึ่งเวลาที่เข้ามาเช็คปั้นอะ เบนคือบอกเห็นเป็นภาพเลยว่าแบบจะเห็นเป็นเหมือนมีก้อนเมฆอยู่เหนือปั้นแล้วมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่เป็นบับเบิ้ลที่เข้าไปไม่ได้อะต้องปล่อยให้ปั้นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี
13: ้
12: ย
13: แต่เขาก็เข้าใจเนเจอร์คุณใช่ไหมตอนเนี้ย
11: เข้าใจเข้าใจทำไมเข้าใจก็
12: งานก
11: ็ไม่เสร็จซะที
13: เอาแล้วเวลาเราเจอคนที่เป็น INTJ อยู่ในโหมดนั้นเราทำไงก็คือปล่อยให้เขาทำงานไปอย่างเง
11: ี้
13: ยหรอ
11: จริงๆก็คือเหมือนแบบเรียกว่าไงดีอ่ะคือรู้ว่าปั้นเขารู้ตัวว่าเขาทำอะไรอยู่อ่ะก็เลยแบบให้สเปซเขาในการทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนของเบนเองเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าอัลบั้มนี้มันก็มีวิธีการที่เปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการทำเยอะอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงในมุมที่เวลาปั้นเขาเขียนเพลงแล้วเขาอยู่ในสตูดิโอคือเขาก็แบบโซโล่เดี่ยวเลยแบบว่าขอเวลาอย่าเพิ่งแบบมาดิสแทร็กนะอะไรเงี
13: ้ยแล้วก็เพลงนี้มีศิลปินมาฟีดกับเราด้วยเป็นท่อนภาษาญี่ปุ่นเขาชื่อว่าคุณแอล
12: เอลุ
13: นั่นนี่คือเราเหมือนเคยร่วมงานกันมาก่อนไหมคะ
12: ใช่
11: ครับเคยคือจริงๆรู้จักกับเอลุนานแล้วเพราะว่ามีรอบนึงคือเขาทักมาในอินสตาแกรมครับเมื่อ2ปีแล้วมั้งว่าแบบเขาอยู่ที่ไทยเขาอยากให้เราโปรดิวซ์เพลงให้อยากทำเพลงด้วยกันแล้วก็เหมือนฟีดเจอริงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขามาที่ไทยแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยเขาคือใครตอนนั้นก็เลยไปเสิร์ชฟังดูแล้วแบบเฮ้ยเพลงเขาเจ๋งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบร้องเพลงประกอบแอนิเมะที่ดังๆหลายเพลงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยเจอกันที่ไทยรอบนั้นที่เซสชั่นแล้วก็ออกมาเป็นเพลงที่ชื่อว่า77 77เป็นเพลงของเอรุฟีดลัสนั่นคือรอบแรกที่ได้ร่วมงานกันครับใช่แล้วก็มันกลับมาล่าสุดคือช่วงต้นปีครับเหมือนเอรุเขามาเอเชียทัวร์เขามาเล่นที่ไทยครับแล้วเราเขาชวนเราไปเล่นคอนเสิร์ตกับเขาแล้วก็เลยแบบว่าเริ่มคุยกันตอนนั้นแล้วว่าเราจะทำอัลบั้มแบบว่าให้เขามาฟีดกับเราด้วยดีกว่าเพราะเขาก็เหมาะกับไวบ์เพลงอยู่อะไรเงี้ยครับใช่
13: ซึ่งแบบว่าเสียงของปั้นในเพลงนี้เหมือนปกติเราจะได้ยินเสียงคุณในแนวแบบเซ็กซี่ขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเพลงนี้มันดูอบอุ่นไปเลยอ่ะ
12: น้องรู้สึกว่าอุ่นใจใช่แต่ว่าตอนที่ทำเสร็จแล้วเราทำเป็นเดโมเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเบนก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ยมันเหมือนยังขาดอะไรบางอย่างนะแล้วเราก็เคยไปฟีเจอร์กับเขาด้วยแล้วก็โปรดิวซ์กับเขาด้วยเบนก็เลยบอกว่าทำไมรอบนี้เราไม่เอาเอหรือมาช่วยเขียนในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แบบมาเติมเต็มเพลงที่เหลือซึ่งจริงๆเขาเป็น extrovert ป้าโน่มันได้มิติอะไรบางอย่างที่มันที
13: ่เหมือนมาเติมเต็มกันเนาะ
12: ใช่ๆมาเติมเต็มกัน
13: คราวนี้เสื้อกันฝนยังท้อนี่หลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมเสื้อกันฝนต้องท้อ
12: เพราะว่าแบบเหมือนป้าว่าคน introvert อ่ะมันจะพูดน้อยใช่ไหมแต่มันจะรู้สึกอึมครึมเวลาคนอื่นมองเข้ามาโดยเฉพาะ extrovert มองเข้ามาเฮ้ยเป็นอะไรอยู่ปะวะ
13: คิดอะไรอยู
12: ่ใช่เดาไม่ถูกอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันก็เหมือนแบบสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเนี่ยตลอดเวลาหรือว่าเมฆที่มันครึมอะไรเงี้ยค่ะคือในเพลงมันจะพูดถึงล่มหนึ่งคันแบบไปด้วยกันพอจะได้ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่รู้สึกว่าแบบสภาพอากาศแบบนี้เสื้อกันฝนมันยังรับไม่ไหวเลยมันยังท้อเลยเลยประมาณนั้น
13: น่
12: ะ
13: ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเพลงนี
12: ้
13: อีกหนึ่งเพลงค่ะไม่ผิดแน่ๆคนร้ายคือถามเรื่องชื่อก่อนเลย มันมาจากไหนอ
12: ่
13: ะ
12: มันมาจากเหมือนเป็นประโยคที่เคยดูโคนันแล้วเหมือน
11: ไม่น่ารู้จักครับคุโดชินิจิโคนัน
12: โคนัน
13: รู้จักเลยน้อง
12: ไม่ดูนะ
11: รู้จักโคนันหรอ
13: รู้จักโคนันแต่ว่าไม่เคยดูแบบว่าไม่ได้แบบว่าอินทูจริงจังอะไรเง
11: ี้
13: ยแต่อันเมื่อกี้อยู่ในท่อนเพลงของคุณด้วยใช่ป่ะ
11: ใช่ครับ
13: เออ
11: คือเหมือนชื่อเพลงทั้งสองเพลงเนี้ยคือมาจากปั้นหมดเลยครับคือจริงๆปั้นลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่อินกับการ์ตูนญี่ปุ่นมากก็คือง่ายๆก็คือเป็นโอตาคุหนึ่งคนนั่นเองซึ่งอัลบั้มนี้เขาก็เหมือนแบบปลดปล่อยความเป็นสิ่งที่เขาชอบลงมาในเพลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เหมือนคือเขามาถึงตอนแรกอ่ะคือเป็นชื่อเพลงมาก่อนโดยที่ยังไม่

0: ั้งชื่อนั้นแต่ว่าเราแค่ได้เรารู้สึกว่าประโยคนี้มันใช่ก็เลยแบบเพลงนี้ละกันชื่อไม่ผิดแน่ๆคนแรกคือแล้วก็ไปแต่งที่เหลือมาอะไรประมาณนั้น
1: อย่างที่คุณบอกว่าเหมือนอัลบั้มนี้อยากจะ explore อะไรใหม่ๆพี่แอนว่าเหมือนเพลงของลัสอะมันอ่ะพูดตรงๆมันต้องแอบใช้เวลาในการย่อยนิดนึงกันนะมันไม่ใช่ว่าแบบฟังครั้งแรกปุ๊บแล้วมันแบบปึ้งเก็ทเลยอาจจะแบบหลายๆรอบแต่ว่ามีหลายๆอันที่น่าสนใจอย่างเช่นภาษาที่ใช้แบบ you make a girl อยากเปลี่ยนนามสกุล อะไรแบบเนี้ยเออมันแบบพอฟังมันคิดได้ไงวะเออมันคือความแบบความชอบถึงขั้นนั้นเออที่จะทำให้คนคนนึงอยากเปลี่ยนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ความแอบแอนิดนึง
1: เออหรือว่าอย่างใน MV อย่างเงี้ยตอนแรกก็งงพอยังไม่ได้คุยใช่ป่ะเนี่ยก็งงว่าทำไมเนซีในห้องนอนอยู่ดีๆปั้นก็เปลี่ยนเป็นแบบคุณลุงอีกคนนึงอ่ะคือแบบว่าจะสื่อว่าอะไรเป็นก็คือเนี่ยหรอเป็นสตอเกอร์อย่างเงี้ยหรอหรือว่ายังไง
0: ข้างในคือเป็นลุง
2: จริงๆ
0: ไม่คือที่คุยกับพวก
2: จริงๆปั้นจริงๆปั้นคือลุง
0: จริงๆปั้นคือลุง
1: ลุงปั้น
0: ใช่คือลุงที่แบบพี่คิโคโมริอ่ะที่อยู่ในห้องไปเรื่อยๆแล้วไม่ออกไปไหนอ่ะแต่แบบรอสตอคคนๆนึงออนไลน์ไปเรื่อยๆแล้วมีความสุขอะไรประมาณนั้นแต่ตัวจริงมันไม่ได้เป็นสตอคเกอร์นะแต่ว่ารู้สึกมันเป็นคาแรคเตอร์อันนึงที่อยากจะดึงออกมาเหมือนกันแล้วแบบมันน่าจะสนุกดีถ้าเป็นภาพอะไรเงี้ยก็คุยกับตังที่เป็นผู้กำกับกับชิปก็คือเขาตอนแรกเราปั้นแค่ได้อะไรที่จัมสแกร์เพราะช่วงนั้นมันไปดูออบเซชันมาเคยดูยัง
1: ดูแล้ว
0: ชอบมากอยากได้จัมสแกร์มากๆอะไรก็ได้ที่มันอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วคุยกับเขาแล้วตั๋งก็บอกว่าเอางี้ไหมเป็นคุณลุงเลยจัมสแกร์ตัดภาพวุบแบบเหมือนลุงหลุดออกมาจากล่างอะแล้วแบบจริงๆเราเป็นคุณลุงแล้วเหมือนแบบสุดท้ายแล้วคือกลับล่างไม่ทันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นปั้นสลับกับลุงปั้นลุงไปเลย
1: ไปเป็นกิมมิกที่แบบก็เซอร์ไพรส์ดีน่ารักดีเออหรืออย่างตอนสุดท้ายแบบที่กัดแอปเปิลอะไรเงี้ยอันนั้นแอบงงนิดนึงอะ
0: อันนั้นคือเหมือนตั้งได้อินสปิเรชันมาจากลิลลี่ชูชูคือเป็นคือธีมทั้งหมดของ MV ค่ะมันคือโชโจคือเหมือนเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นสำหรับผู้หญิงเออมันก็จะมีความแบบละมุนบางอย่างแต่ว่าไอ้ลิลลี่ชูชูก็เป็นหนังญี่ปุ่นสมัยก่อนเหมือนกันที่แบบจะมีแอปเปิลสีเขียวอะไรเงี้ยเป็นหนังสมัย2000อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นกิมมิกเล็กๆที่แบบเหมือนจริงๆแล้วเรากัดแอปเปิ้ลไหนจริงแล้วเราง่ำแขนเขานะอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นจริงๆไม่ต้องเข้าใจก็ได
1: ้ไม่อยากเข้าใจไงมันเหมือนแบบเออดูแล้วมันก็สงสัยแต่ว่ามวลรวมภาพทั้งหมดมันน่ารักมากเลยไปถ่ายที่ญี่ปุ่นไหมคะ
0: คิดว่าไงคะ
1: คือพี่แนนอ่ะเดา2อย่าง1ญี่ปุ่นหรือไม่ก็หลอกฉันพร้อมพง
0: เฮ
2: ้
0: ย
2: เก่งมากเลย
1: พร้อมพงเหรอ
2: ป่าที่ญี่ปุ่น
1: โธ
2: ่ไม่จริงพี่อยากไปเหมือนกันแต่ถ่ายที่พอมพงครับคือจริง
1: เอาจริงเอาที่ไหน
2: ที่พอมพง
1: พอมพงเออจะเหมือนญี่ปุ่นมากไอร้านหนังสืออะไรชั้นหนังสือการ์ตูนอ่ะก็ที่ไทยเหรอ
0: เจ้าของเขาเป็นคนญี่ปุ่น
2: คือเหมือนไม่ได้แบบว่าโอ้ยอยากจะญี่ปุ่นมากมายอะไรหรอกก็คือเหมือนแค่อินอะไรกับการไปกินอะไรแถวนั้นกันอยู่แล้วด้วยพี่
0: อร่อยมากร้านแถวนั้น
2: ก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้ไวบ์มันได้แล้วมันเข้ากับเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแต่ว่าปั้นเข้ามาแล้วตั้งแต่แรกเลยว่าเขาจะไปมันเรียกว่าเหมือนแบบมังงะคาเฟ่ครับ
0: อยากได้มากปั้นแบบอยากได้เนี่ยชั้นหนังสือมังงะฉันชอบการ์ตูนขอหน่อยสักซีนนึงปรากฏคือมาเรื่อยๆเลยที่เหลือคือญี่ปุ่นหมดเลยก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันเลย
1: ค่ะนี่ก็คือ2เพลงแต่จริงยังมีอีกหลายเพลงแล้วก็ยังมีศิลปินที่คุณไปฟีดเพิ่มอีกด้วยก็คือเอลี่ป่ะย
2: ัง
1: อยู่ในบ้านมีใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ค่ะ
1: เวลาเราเลือกศิลปินที่จะฟีดอ่ะเราเลือกจากคนที่เราชอบเขาอยู่แล้วหรือว่าเราเลือกจากคนที่เฮ้ยเหมือนส่วนนี้เรายังไม่มีแล้วเราอยากได้เขามาเติม
0: สำหรับปั้นรู้สึกว่าชอบเขาอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนแต่ละคนนั้นต้องถูกจริตกับเขาเรียกว่าจริตเดียวกันกับเพลงนั้นด้วยอะไรเงี้ยถ้าเอลี่ก็คือปกติเขาร้องเพลงแนวอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เข้าส่วนเอลี่ก็คือจะแบบมันมีความแฟชั่นมีความแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยก็จะเหมาะกับเพลงนั้นที่ชื่อ Hello Kitty แล้วตอนทักไปคือเขาบอกว่าเขาชอบ Kitty มากรู้ได้ไงเนี่ยเขามีรอยสัก Kitty อยู่ที่ขาด้วย
1: เฮ้ยหรอ
0: เออเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามัน meant to be ก็เลย
2: คือถ้าเกิดพี่ตูนไม่มีรอยสักคิตตี้อาจจะ
1: ไม่ทำ
2: ใช่ จริงเพิ่งสักถ่ายรูปมาเลยว่าแบบพี่มีรอยสักอยู่ตรงนี้พี่ชอบคิตตี้มากแล้วพี่ชอบเพลงมากด้วย ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอะไรที่แบบ
1: เหมือนเดสตินีเหมือนกันเนาะ
2: มันเหมือนต้องเป็นเขาเลยอ่ะ
1: โอ้
2: แล้วพวกไปถ่าย MV มา
0: ใช่ถ่าย
2: บอกได้ได้เลยไปถ่าย MV มา
1: ญี่ปุ่น
2: ไม่ครับพร้อมผมชอบกินแถวนั้นก็บอกแล้วไม่ไปถ่ายรอบนี้สถานที่แบบแปลกอยู่ครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่เป็นเกสที่แบบทุกคนคาดไม่ถึงแน่

0: พลงของที่ฟีกับเอลี่เหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่ามันมีเกสในเกสอีกทีนึงครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้คาดไม่ถึงเลยหรอ
2: คาดไม่ถึงเลยคือคนละแบบเลยคนละสาย
1: ไม่มีทางแล้วถูก
0: นายก
2: ใช
1: ่
2: เฮ้ย
1: บอกไปแล้วหร
0: อไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเปื่อย
1: แต่ว่ารอติดตามเพราะว่า MV นี้ตื่นเต้นมากที่อยากให้ทุกคนได้ดู
2: ใช่อ
1: ยากให้พี่แนนดูมาก
0: ได้เดี๋ยวพี่แนนจะรอดูตั้งตาเลยว่าแล้วดูเสร็จจะไปสักรูปคิตตี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอตัดสินใจทีนึง
1: สักที่ไทยหรือที่ญี่ปุ่นครับ
0: พร้อมพงชอบเหมือนกันเออ
2: เหนื่อยอ
0: ่
2: ะ
0: อ้างสุดท้ายแล้ว
1: ครับ
0: จากการที่คุณ explore อะไรต่างๆนานาคุณได้อะไรบ้างจากการทำอัลบั้มนี้ได้คนพบอะไรปะ
2: ได้อะไร
1: ได้เยอะของเบนอะได้เยอะ
0: เบนได้อะไรครับ
1: รู้สึกว่าเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็ได้ลองทำงานแบบวิธีการใหม่ๆถึงแม้ว่าจะเป็นการทำเพลงแบบเดิมแต่แบบปกติเรานั่งทำงานที่หน้าโต๊ะสตูดิโอในคอมสตูดิโอที่บ้านใช่ไหมครับเราก็จะนั่งอยู่แต่ตรงนั้น
0: อ
1: ะคือมันมีวันนึงที่เหมือนแบบของมันตกที่โซฟาด้านหลังแล้วลุกขึ้นไปเก็บแล้วไม่ได้กดหยุดอ่ะเราไปยืนฟังจากตรงไกลๆอ่ะมันรู้สึกว่าคิดออกมากกว่าใช่ครับเลยรู้สึกว่าไม่หมายถึงว่ามันมีเหตุที่ทำเราต้องเดินไปข้างหลังใช่ไหมทีเนี้ยพอเราไปยืนฟังจากสเปซที่มันไกลขึ้นอ่ะ
0: ปุ๊บได้เรื่องเลย
1: มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราได้ลองแบบทำงานในแบบที่ปกติจะไม่ค่อยสนุกมากหลังนี้พอทำเพลงไปเยอะมากๆแล้วเราก็จะแบบรู้สึกว่าทำไปวันๆเหมือนกัน
0: ก็เดิมๆ
1: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้รอบนี้คือเหมือนแบบเรียกไงดีอะสนุกกับมันจริงๆอะพี่หมายถึงว่ารู้สึกว่าเพลงมันออกมาในผลงานด้วยนะว่าแบบทุกคนที่ฟังแล้วก็ฟีดแบ็กมาแบบรู้สึกว่าเพลงรอบนี้มันแบบใช้คำว่าอะไรมันอ่อนช้อยขึ้นมันมีความแบบคำพูดที่มันดูแบบ
2: เหมือนเป็นมนุษย์มาก
1: เออใช่ครับประมาณนั้นอะ
2: แต่ก็แทร็กหลังๆก็ถ้าฟังไปโดนก็อาจจะตกใจนิดนึง
0: ทำไมอ
2: ่
0: ะ
2: อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนแบบขอปลดปล่อยหน่อยอ่ะเพราะว่ามีหลายเพลงที่เป็นเพลงฟังใช่ไหมสุดท้ายแล้วแบบฉันเหมือนเก็บอีคาแรคเตอร์นี่ไว้ไม่ได้ว่ะฉันต้องทำอีกสักสองเพลงที่มันแบบ
0: หรออาจจะมีเสียงกงเสียงกรีดอะไรมาก
1: ็มีจริง
2: อย่างนั้น
1: แล้วมีจริงด้วย
2: ใช่ค่ะก็แนะนำให้ฟังตั้งแต่1 2 3 4 5
0: ฟังไล่มาเน
1: า
0: ะ
1: ไม่คือเราเรียงไว้ให้แล้วเลยครับเพราะว่าคือว่าไดน
2: าม
1: ิกอัลบั้มมันต้องไปตามนั้น
2: เดี๋ยวรู้จักแล้วค่อยสลับได้แต่รอบแรกคือขอเรียงก่อนนะขอร้อง
0: ได้อ่ะใครที่แบบยังไม่ได้ฟังก็แนะนำว่าให้ฟังแบบเรียงกันไปเพื่ออรรถรสนะคะเดี๋ยวให้ลัสฝากอัลบั้มนี้กับแฟนๆหน่อยแล้วก็ขอฟังสัก1ท่อนเน
2: า
0: ะ
2: ได้ค่ะเบนไม่ได้มาครั้งที่แล้วเบนฝากอัลบั้มไหน
1: ก็อย่างที่พูดไปเลยเมื่อกี้คือมันเป็นเหมือนไดนามิกที่เราเรียงไว้ให้ทุกคนแล้วคือถ้ามีเวลาจริงมันไม่นานมากเพลงลัสมันไม่ยาวมากนะครับก็ไล่ฟังตั้งแต่ Interlude Summer Forever แล้วก็ปล่อยให้มันเล่นไปเลยครับ อย่าไปกดโดนปุ่ม Shuffle เดี๋ยวมันเรียงมั่ว เพราะฉะนั้นต้องไปฟังตามนั้นนะครับ เรียงไปจนจบเพลงสุดท้ายมันจะให้ความรู้สึกเหมือนดูหนังเลยจริงๆประมาณนั้นครับ
0: เหมือนเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งของผู้คุณเหมือนกันเน
1: า
0: ะอ
1: ย่างนั้นเลยครับ
0: เนาะ
1: ใช่
0: มาขอฟังหนึ่งท่อนขอฟังจากไม่ผิดแน่ๆคนร้ายคือได้ไหมมา
2: เล่นไหม
1: เอาไปให้เราเล่นถ้าคือไม่มีเครื่องดนตรีตอนนี้ก็คือจะต้องเล่นจากสิ่งนี
0: ้ได้เลย
1: เราเล็กมากแล้วนิ้วก็ใหญ่กดผิด
2: ไหมแต่ให้เขาดูสิมันมีอะไร
0: เป็นดูอ่ะ
2: เป็นเปียโนเล็กๆ
0: มา
2: โอเคเอาแล้วนะโอเค
1: ไหมเอาท่าไหนนะ
2: พี
1: อืมTwo, three, five.

0: โอ้ยน่ารักมากเลย
1: ข
0: อบคุณนะค
2: ะผิดไปท่อนนึงขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะและนี่คือวงลัสนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: รู้ๆๆๆใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
10: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
11: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม
12: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะภาราดอนยันรัฐบาลไม่หวั่นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจมั่นใจชี้แจงได้ทุกประเด็นและ DSI ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง2เจ้าหน้าที่เอี่ยวขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรหรอครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาย
2: าอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พาราดอนยืนยันรัฐบาลพร้อมรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นยัตติเปิดทางตรวจสอบเต็มที่แจ้งได้ทุกประเด็นพร้อมย้ำภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีหัวสวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายพาราดอนปิศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีและไม่ขัดข้องเพราะเป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านในการตรวจสอบซักถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายพร้อมเปิดทางให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่รัฐบาลยืนยันว่ามีความพร้อมทำหน้าที่และพร้อมตอบทุกข้อซักถามและข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกขึ้นมาโดยนายพาราดอนกล่าวว่าต้องรอดูยติที่ฝ่ายค้านจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงจะทราบว่าอภิปรายในประเด็นใดแต่รัฐบาลมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่องและยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือทุจริตประพฤติมิชอบส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจอภิปรายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะคดีหัวสวนายพาราดอนยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวนอกจากนี้หัวหน้าพรรคได้มีการทำหนังสือกำชับสมาชิกทุกคนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวขณะที่กกต.เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในวันที่14กันยายนนี้รวม229คนซึ่งมีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนายพาราดอนย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการหากกกต.มีคำวินิจฉัยหรือการดำเนินการอย่างไรที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่นายอาจพลสันไตรภพประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอ้างว่าคดีนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตนายกอบต.สำโรงจังหวัดศรีสะเกษหรือนายกเฮงมีการพาดพิงว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าที่ได้รับรายงานเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่2นายเกี่ยวข้องซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วส่วนของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องวินัยร้ายแรงทั้งนี้จะมีการขยายผลไปถึงบุคคลอื่นด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าDSI จะทำในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนส่วนในเรื่องคดีหลักที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการแล้วรัฐบาลแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนได้ทั้งแอปทางรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เน้นย้ำผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวพลทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและได้มีการสั่งการให้เยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วและมีการอนุมัติวงเงินกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันให้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือเขตให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือจัดการศพรายละ2ล้านบาทอย่างไรก็ตามสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทำได้2ช่องทาง1คือลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถกดติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์2คือการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าระบบยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
12: EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

ไม่ได้แต่งเธอรู้ไหมไม่บังอาจหรอกนะคนดีรู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้จำเอาไว้ให้ดีๆคนคนนั้นคือเธอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเหงาเท่าอวกาศแปลว่ามันต้องเหงามากพอสมควรนะกวงนะ
2: ต้องเหงามากๆครับ
1: ใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันจะเท่าอวกาศได้ยังไง
2: ใช
1: ่อวกาศไม่ได้อันเท่าขี้เล็บ
2: จริง
1: อวกาศอันเท่านู่นใช่ป่ะ
2: ใช่ครับ
1: เฟ้งฟางใหญ่โตมโหฬารแต่ใครจะนึกว่าอวกาศขยะเยอะนะจ๊ะ
2: ใช
1: ่ขยะที่เป็น
2: ดาวเทียม
1: ไอ้พวกที่เอาไปทดลองจะไปทดลองอยู่ก็เลยทิ้งขยะลองดูซะก่อนคล้ายๆอ่อนนุชเลย
2: ครับ
1: พี่ทำลายกันแบบไม่แคร์เลยตอนนี้ยังลื้อตรงอ่อนนุชไม่ได้เนี่ยใช่ไหมพี่กวง
2: ใช่ใช่
1: โคตรน่าเห็นใจอ่ะเวลาฝนตกทีเกิดอะไรขึ้นนะ
2: โอ้โหน้ำขยะ
1: ใช่ไงนี่เดินผ่านตรงนี้ทุกวันอ่ะเวลามีน้ำขยะใช่ไหมเรายังรู้สึกเลยหน้าผู้ว่าลอยมาเลยนะ
2: ใช่ใช่
1: คือแบบไม่รู้จะอยากจะบอกว่าคุณผู้ว่าคะช่วยบอกฝั่งไหนก็ได้ค่ะฝั่งเก็บขยะหรือฝั่งเทศกิจหรือฝั่งไหนดีเราไม่รู้ว่าฝั่งไหนรับเรื่องอะไรเนาะช่วยหน่อยนะทำให้มันแบบปลอดอ่ะเอาจริงถ้ามันแยกขยะได้นะมันจะดีแต่บางคนก็แยกแล้วนะตอนนี้เขาก็รณรงค์เรื่องแยกขยะกันอยู่พอสมควรเขาก็มีเรื่องของการแยกขยะแล้วจะทำให้คุณลดค่าจ่ายค่าขยะรายเดือนถูกไหมคะมันจะมีแต่ถามว่ามันก็มีคนตั้งคำถามอ่ะพอแยกเสร็จแล้วไปปลายทางเขาแยกหรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เราก็ตอบไม่ได้จริงๆเราก็ไม่รู้เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้บางเรื่องเราไม่รู้บ้างก็ได้เราไม่ผิดแต่เราก็สงสัยได้แล้วเดี๋ยวคงจะต้องหาคำตอบกันนะคะอย่างที่เราคุยกันค่ะเราเริ่มกันที่เหงาถ้าอวกาศนะคะเราไล่กันมาถ้าจะเอาตั้งแต่เพลงแรกของชั่วโมงนี้คือจำได้ว่าลืมวิลเลียมนะคะต่อกันที่เหมือนวิวาเจฟซาเตอร์จำเรื่องนี้ได้ใช่ไหมหมูใช่ไหมหมูวิมานน้ำเนี่ยหมูโอ้โหแล้วเรื่องนี้กวาดรางวัลกันแบบตาตรึงอ่ะ
2: เขาดีจริง
1: ของเขาดีอ่ะแบบนะแล้วฝีมือนักแสดงที่แบบหน้าใหม่แต่ทำออกมาแล้วแบบนึกว่าประสบการณ์มาตึงกันขนาดนั้นนะคะต่อกันที่เพลงที่ฉันไม่ได้แต่งนี่ก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่อยู่ในตอนนั้นเป็นซาวด์แทร็ก
2: ใช่ครับ
1: น้องแนท
2: กับ
1: ทีม3คนนั้นไอ้เจ้าเด็กน้อย3ซักซีดนะแล้วต่อที่ I've Got You นะคะพี่เป๊กล่าสุดนะคะแล้วมาที่สายลมแล้วก็เหงาเท่าอวกาศบ่าย 3:00 นกับอีก34นาทีจริงๆก็ค่อนไปทาง35ของวันนี้วันพุธที่เวลาเราทักกันก็จะบอกว่าคุณผู้ฟังครึ่งหลังของสัปดาห์แล้วนะนั่นแปลว่าเราทำงานอีกเฮือกเดียวถูกป่ะ
2: ใช่ครับ
1: จริงๆเราทำงานอีกเฮือกเดียวคุณผู้ฟังเพราะวันนี้พอสักบ่าย3กว่าแบบเนี้ยใจคุณผู้ฟังอ่ะถึงร้านอาหารแล้วหรือไม่ก็ถึงซุปเปอร์
2: เนี่ยแล้วต้นเดือนซะด้วย
1: ใช่ป่ะใจเนี่ยอยู่ประมาณซุปเปอร์อยู่ร้านอาหารหรือว่าใจเนี่ยก็อยู่ไปแล้วว่าคืนนี้กลับไปต่อซีรีส์ที่ค้างไว้ก่อนถูกป่ะพี่วง
2: ใช่ครับ
1: จะมีสักกี่คนที่ใจอยู่กับโต๊ะทำงานพี่ว่ากี่คน
2: ต้องงานเร่งอ่ะพวกนั้น
1: ใช่อีนี่เดี๋ยวก็เผาแล้วคือใจอ่ะอยู่กับงานเป็นแวบๆแต่ว่าอีกส่วนนึงมันก็กลับบ้านไปที่หมายแล้วถูกป่ะแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้นะก็จะทำงานแบบรีบๆแล้วพอสุกเช้าก็รู้สึกซ้อมละผ่อนคลายถูกป่ะ
2: ดังโปรแกรม
1: เอาจริงๆมันก็ชีวิตมันก็ประมาณนี้บางคนมีแผนการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองเยอะๆแพ็คกระเป๋าให้เรียบร้อยแพ็คกระเป๋าให้ดีเดี๋ยวนี้มันสะดวกไปไหนก็ไปซื้อหาเอาที่นู่นได้
2: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะหลายประเทศที่แบบซื้อหาสบายไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณฟังเมื่อก่อนกระเป๋าเดินทางมันจะต้องใหญ
2: ่
1: เพราะใส่ทุกอย่างเผื่อไปก่อน
2: ใช่ๆ
1: ไอ้นี่ยังต้องไปซื้อที่นั่นไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นู่นไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้
2: ใช่ๆ
1: มันย้ายบ้าน
2: อ
1: ่ะถูกป่ะแต่เดี๋ยวนี้เอานะไปซื้อตรงนั้นได้เดี๋ยวนี้ซุปเปอร์มันมีใกล้นู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะโดยเฉพาะคนที่เดินทางต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเบื้องต้นที่รถลาถนนอะไรเงี้ยก็ดูแลอันนั้นก็เรื่องนึงเรื่องการแพ็คกระเป๋าก็อีกเรื่องนึงยาที่ต้องแพ็คไปก็เรื่องนึงบางประเทศเขาก็ต้องการใบรับรองแพทย์นะหรือว่าใบที่บอกว่าไอ้ยาเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษมันมีอะไรบ้างบางประเทศเอายานี้เข้าไม่ได้แล้วเราจะไปเถียงเขาว่าประเทศนั้นเข้าได้แต่ตอนนี้ที่เราไปมันอีกประเทศหนึ่งไม่ได้เป็นประเทศนั้นที่เคยเข้าได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะอย่างที่เราจะบอกกันคือถ้ามองกันนะคุณผู้ฟังปีนี้เราได้ยินข่าวเรื่องแผ่นดินไหวเยอะมากนะ
2: ครับจริง
1: และคือแผ่นดินไหวมันไม่เคยน้อยหรอกแต่เราจะไม่ค่อยรู้มากเพราะว่ามันจะแบบเล่าๆแบบ1 2 3 4วนอยู่เงี้ยหมายถึงว่าความแรงก็คือกี่แมกนิทูดอะไรก็ว่ากันไปถูกมั้ยฮะก็ซึ่งมันมีความเสียหายของพื้นที่ที่แผ่นดินไหวแหละแต่ว่าถามว่ามันสะเทือนมาถึงไหมหรือมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนในบางประเทศ3 4 5ก็อาจจะมีความสั่นไหวและบ้านเรือนอาจจะไม่ได้รับรองได้ขนาดนั้นรองรับได้ขนาดนั้นบางประเทศไปได้ถึง6ก็ยังอยู่ได้โยกเบาๆไหวเบาๆแต่ถ้า7เนี่ยประเทศไหนก็ไม่พร้อมจะรับทั้งนั้นน่ะ ถ้าจะไล่เรียงกันนะคะคุณผู้ฟังที่พูดมันต้องเผื่อเอาไว้นิดนึงแต่ระหว่างนี้จะถามคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณยังคงมีกระเป๋าสำหรับมีอะไรเกิดขึ้นคว้าไหม
2: กระเป๋าฉุกเฉิน
1: กระเป๋าฉุกเฉินนะคุณผู้ฟังเหมือนตอนที่เราเจอแผ่นดินไหวปีก่อนเนี่ยเราก็จะพูดกันเรื่องกระเป๋าฉุกเฉินถามว่าตอนนี้กระเป๋าฉุกเฉินนั้นคุณยังจำได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนยังมีอยู่หรือเปล่าหรือเคยตรวจเช็คของในนั้นไหมอ่ะพี่กวงมีไหม
2: ไม่มี
1: หายไปแล้วฮะจากวันนั้นเรากระตือรือร้นกันนะวันนี
2: ้
1: คุณมีหรือเปล่าถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ถามแค่นี้เลยวันนี้คุณมีมันหรือเปล่าหรือว่าได้จับดูแลมันมากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: เพราะถ้าไล่เรียงกันอ่ะตั้งแต่ปีเปิดปีใหม่มาเม็กซิโกมาเลย 6.5 ญี่ปุ่น20เมษายน
2: 7.4
1: ชิลีอันนั้นก็มีภาพนะ 6.9
2: น่ากลัวทีเดียว
1: ตอนเวเนซุเอลาคุณจำได้ป่ะ
2: จำได้ฮะ
1: เวเนซุเอลานั้นก็ไม่น้อย 7.3 7.4 และญี่ปุ่นที่คุมาโมโตะ
2: อ
1: ันนี้คือ 7.1 ภาพนั้นน่ะจำแบบจำกันแม่นน่ะนะคะแล้วก็มาที่โคลอมเบียโคลอมเบียนี่ก็หนัก 7.4อินโดไปที่ 7.7 เปรูเพิ่งเกิดเนาะ 6.7 และล่าสุดญี่ปุ่นป
2: ี
1: เดือนที่แล้วอีกรอบนึงอ่ะนะคะก็ 5.9 แล้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยในโตเกียวอ่ะมันไม่ค่อยได้สั่นขนาดนั้นวันนั้นโตเกียวเขาเปิดสัญญาณเตือน
2: อ
1: ่ะเปิดเตือนเลยเป็นเสียงออกมาถูกไหม
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกอ่ะมันมาตลอดแต่ไอ้ลูกหนักๆที่มาแบบแทบจะรายเดือนช่วงนี้ได้ยินที
2: ใช
1: ่แต่เรายังต้องใช้ชีวิต
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังจะไปไหนหนึ่งเรายังคงเตือนกันนะคะให้มองหาทางหนีที่ไล่ก็คือประตูทางออกฉุกเฉินเมื่อคุณไปคุณต้องรู้ก่อนว่าแนวทางของคุณนั้นใกล้ประตูไหนและกฎกติกาของที่นั่นเขาเป็นอย่างไรถูกป่ะ
2: ใช่ครับ
1: และที่สำคัญคุณคว้าอะไรไปได้บ้างถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ต้องถามคุณผู้ฟังว่าคุณยังมีหรือเปล่าพี่กวงไม่
2: ม
1: ีอ้อมยังมีนะแต่สิ่งที่อ้อมลืมคืออะไรรู้ป่ะอ
2: ้
1: อมลืมอัปเดตว่ายาอ้อมที่ใส่ไว้หมดอายุหรือยังเพราะบางครั้งอ่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะต้องมียาที่คนอื่นหันมาช่วยเราไม่ได
2: ้อ่
1: ะไอเราช่วยคนอื่นได้ก็เรื่องนึงแต่ยาที่คนอื่นช่วยเราไม่ได
2: ้โรคประจำตัวต่าง
1: ๆโรคประจำตัวของเราบางคนมีเรื่องของแพ้ฝุ่น
2: ใช่ครับภูมิแพ้ต่าง
1: ๆอันนั้นอ่ะก็ต้องพกเองหรือไมเกรนหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหมพี่หม
2: อยาพ่นต่างๆอะไรเงี้ย
1: ยาบางคนน่ะมันต้องเซฟไว้ในกระเป๋าไหมนะคะก็ลองดูค่ะคุณผู้ฟังส่วนคนที่บอกว่าวันนี้ดีใจพี่อ้อมถอดแมสเวลาจัดห้องนี้มันถอด
2: ใช่แล้วแต่ถ้ามีแขกเยอะ
1: ถ้ามีแขกก็จำเป็นต้อง
2: ขาว
1: คือและยิ่งช่วงนี้โควิดกลับมาค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานก็จะมีกันว่าใครที่รู้ตัวว่าไม่แข็งแรงมากมีอาการก็จะใส่แมสในขณะที่อยู่ในห้องนี้ที่ถอดได้เพราะว่าในห้องนี้ทุกคนที่เดินเข้ามาใส่แมสให้อ้อมใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะทุกคนเขาก็มีความกังวลในคนที่บ้านของเขาซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะดูแลตัวเองกันก่อนเพราะว่ายอดของโควิดสะสมตอนนี้ไปที่เกือบ 100,000 แล้วนะคะ
2: สัปดาห์เป็นหมื่นนะเดี๋ยวนี
1: ้ตอนนี้ก็คือความรุนแรงถามว่าไม่ได้รุนแรงมากเหมือนที่ผ่านมาและยังคงเป็นสายโอมิครอนอยู่แต่ถามว่าน้อยไหมบอกเลยว่าไม่
3: สวัสดีวันพุธออกไปใช้ชีวิตพบปะผู้คนเริ่มต้นด้วยบทสนทนาสั้นๆและรอยยิ้มเล็กๆเราอาจได้เพื่อนใหม่เพิ่มก็ได้นะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery

0: มานี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: ตายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยอายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกอทอการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงตายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดนี่แบบคุณ

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM on tour พร้อม3 4
5: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
6: EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
5: อายกอายกยกยก
7: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: EFM Fandom Live
4: ต้อนรับแม็กนัทสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับพี่ดาว
4: เราจะมาหาสายวีนตัวจริงกติกาเราจะมีชุดคำให้และรอบนี้พี่แม็กถึงตาคุณแล้วที่จะต้องสอนน้องนัทวีนให้ได้ข้อแรกได้คำว่า
5: แล้วจะทำไมแล้วจะทำไม
4: ลูกศิษย์ไป
7: แล้วจะทำไม
4: เฮ้ยไม่ใช่เราลูก
5: ไม่เสียงต่ำเสียงต่ำแล้วจะทำไม
7: แล้วจะทำไม
5: โน้ตเดียวนะแล้วจะทำไม
7: แล้วจะทำไม
4: น้องจะร้องไห้
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะกองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซหลังมีเรือถูกโจมตีต่อเนื่องย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
12: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
11: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
13: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
14: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: กองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มูซย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดหลังในพื้นที่ยังคงมีความตรึงเครียดสูงมีรายงานเรือพาณิชย์ถูกโจมตีต่อเนื่องคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและอ่าวเปอร์ซีอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดโจมตี3ลูกขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสบริเวณห่างจากเมืองคาซับประเทศโอมานโดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงชนิดแหล่งที่มาหรือผู้ก่อเหตุสถานการณ์ดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตทั้งนี้กองทัพเรือประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการเดินเรืออย่างต่อเนื่องกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหรือใกล้เคียงขอให้เพิ่มระดับความระมัดระวังและติดตามประกาศและคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแจ้งให้กองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานให้ความช่วยเหลือพร้อมย้ำว่ากองทัพเรือจะติดตามการพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพื่อประสานหน่วยงานและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ออกมาแล้วนำทีมโดยยศกรบูรพาคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นภายใต้การนำทัพของโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมโดยยศกรบูรพาพิชิตชัยเสียนกระโทกและอูซามาเทียงคามรวมถึงธนาวุฒิโพชัยที่ค้าแข่งกับทีม SC สกายมิฮาระในญี่ปุ่นโดยไทยไม่ใช้โควต้านักเตะอายุเกินสำหรับรายการนี้นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปทั้งนี้นักเตะที่มีรายชื่อจะเข้ารายงานตัวในวันที่7กันยายนและจะทำการฝึกซ้อมที่ BGTC ไปจนถึงวันที่12กันยายนก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น13กันยายนต่อไปโดยแข่งทีมชาติไทยจะประเดิมนัดแรกพบคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนในเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
1: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFN News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
10: Espiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist of the Week
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
12: Number 13

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ Playlist ของเราค่ะคุณผู้ฟังช่วยกันจัดกันไปนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับอันดับที่13สำหรับแสงแรกค่ะคุณผู้ฟังแล้วมาต่อกันที่ Avenue นะคะหน้าที่ฉันและแฟนใหม่หน้าคุ้นไม่อยากหน้าคุ้นเลยเนาะเวลาเห็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าใช่ไหม
2: เราจะหน้าคุ้นอีก
1: ไม่เอาไม่เอากลัวนะนะคะขอบคุณสำหรับการรายงานว่าบ้านแพ้วฝนตกแล้วหยุดแล้วด้วยแดดมาแล้วด้วยจริงๆส่งมาสั้นๆว่าตอนนี้แดดออกก็ได้แต่ไม่เป็นไรมันคือการบอกว่าจุดสตาร์ทจุดกลางและจุดจบมันคืออะไรนะคะก็บางคนบอกว่ากำลังคิดอะไรครับพี่อ้อมตอนใกล้ๆ 4:00 น.ปกติฟังตอนขับรถกลับจากที่ทำงานตอนนี้นอนฟังที่บ้านเปิดกล้องเออฟังถ้าถามว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นน้องคิดแล้วจำไม่ได้มันนานเกินไป ความจำส่วนนั้นหาย
2: หรือว่าตอนนั้นอาจจะนั่งโดยที่ไม่ได้คิดอะไรก็ได้
1: แต่ดูน่าเครียดดูคุ้นคริสเหรอจริงๆคือเมาส์จริงๆเราคุยกันไว้ค้างไปนิดนึงนะคะว่าคุณได้จัดเตรียมกระเป๋าไว้หรือเปล่าถ้าเกิดเหตุอะไรถูกไหมกระเป๋าฉุกเฉินอ่ะเราถึงถามกันแล้วมีหลายคนเลยตอบว่าอะไรรู้ป่ะ
2: ครับ
1: ไม่เคยมิ้งแต่แรก
2: อุ๊ย
1: ไม่เคยมีตั้งแต่แรกแต่บางคนก็จะบอกว่าผมมีเอาไว้ติดตัวพวกแปรงสีฟันยาสระผมแล้วก็ใส่เอาไว้ในรถแล้วแล้วก็ส่วนที่สะพายกระเป๋าเป้ที่แนบตัวเนี่ยก็จะมียาประจำที่ต้องกินเป็นอาทิตย์เลยอันนี้ดีนะไฟฉายแบบเล็ก power bank เนี่ยดีแต่อีกอันที่ต้องมีด้วยนอกจากยาประจำตัวเขาบอกนกหวีดค่ะ
2: ใช่
1: เขาบอกว่านกหวีดอีกอันนึงก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาหารใช่ไหมคือไม่ต้องอาหารใหญ่นะอาหารแห้งที่แบบมันพอที่จะ
2: เก็บได้นานนิดนึง
1: ช่วยให้คุณมีเรี่ยวแรงนิดนึงหรืออาจจะต้องกินยาหรืออะไรเงี้ยแล้วบางคนอาจจะใส่น้ำสะอาดขวดเล็กๆเอาไว้สักนิดนึงป่ะอาหารแห้งน้ำดื่มยาใช่ไหมไฟฉายเอกสารประจำตัวอาจจะสำหรับบางคนเราก็ไม่รู้ไงถูกป่ะอันนี้โอเคนะเอานี้จับด่วนๆก่อนถูกป่ะพี่ก
2: บ
1: ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังและถ้าใดๆมียาหรือมีอะไรที่หมดอายุอย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดถึงหน้างานตรงนั้นไปกินของหมดอายุคืออาจจะลำบากและถ้าคุณมีแมวมีสัตว์เลี้ยงติดอาหารเปียกไว้
2: ใช
1: ่หรือติดนู่นนี่นั่นเพราะว่าเดี๋ยวน้องตกใจแล้วหันไปแล้วน้องจะกินอะไรน้องกินโนะไหมจ๊ะเอ้ยเติมความอร่อยไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกับสัตว์กินเนื้อดีป่ะเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry เห็นป่ะถ้าเราใส่เอาไว้ในนี้ด้วยมันก็ช่วยได้หิ้วน้องมามือนึงหิ้วกระเป๋ามือนึงแล้วเปิดกระเป๋าปุ๊บของน้องก็ยังมีอยู่ Real Meat Freeze Dry แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นคือ Freeze Dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดจะอยู่ที่ 4-6 มม.เท่านั้นไซส์เนี่ยก็จะพอๆกับเม็ดอาหารนะคะช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ด Freeze Dryและยังกินฟรีสไตร์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวได้สารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงกินโนะเขาผสมฟรีสไตร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวนะคะประหยัดเวลาพ่อแม่แมวในการซื้อฟรีสไตร์มาผสมเองที่บ้านบ้านไหนอยากลองแต่กังวลเรื่องว่าน้องจะชอบไหมแมวจะชอบไหมเขาจะชอบไหมตอนนี้เรามีขนาดนะคะ50กรัมมาให้ได้ลองกันในราคาเพียง2ละ15บาทเท่านั้นซื้อได้เลยนะคะที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee และ TikTok Shop อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรลองเลยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงอ่ะก็ต้องเตรียมเผื่อทุกคนป่ะพี่กวง
2: ถูกต้อง
1: เราต้องเตรียมเผื่อแมวเมอร์เขาก็ต้องเตรียมเพราะคุณผู้ฟังจำภาพที่ตอนแผ่นดินไหวได้ป่ะจับโป๊ะได้หมดเลย
2: เราวิ่งก่อนเลย
1: และจับโป๊ะด้วยจับโป๊ะว่าที่ไหนห้ามเลี้ยงสัตว
2: ์
1: และที่ลงมาคืออะไรอุ้มสัตว์อ
2: ุ้มกันลงมาเลย
1: อุ้มแล้วถ้าถามว่าอุ้มแล้วห่วงอะไรห่วงว่าน้องจะกินอะไรถูกป่ะแต่ว่าถ้าเราเห็นนะในภาพหลายประเทศญี่ปุ่นน่ะจะเห็นเลยว่าแมววิ่งก่อนเพราะว่าเขาจะจับสัญญาณบางอย่างได้ดีแล้วเขาก็จะวิ่งนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างที่บอกการกลับไปดูกระเป๋าหรือใครยังไม่เคยเตรียมไว้มันไม่ได้ใช้แค่สำหรับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวนะ
2: ใช่
1: ถูกไหมพี่กวงก็อย่าลืมกลับไปเตรียมอ้อมก็จะต้องกลับไปเช็คค่ะ
0: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เรียกได้ว่าเป็นอีกคืนหนึ่งที่อินดิโก้ก็มานั่งคุยกับเรานะคะวงดนตรีเจอผีไหมโอ้โหถ้าเดินสายก็มีโอกาสเจอแล้วค่ะมีตั้ง70กว่าจังหวัดถ้าคุณจะต้องเจอครบทุกจังหวัดทั้งเราก็เป็นห่วงเนาะเรียกว่าเดินสายใหญ่ไปเดินสายร้องเพลงเลยไปทำอย่างอื่นดีกว่านะคะติดตามได้สำหรับเมื่อคืนนี้ส่วนอังคารหน้าเรา X กับคุณบอยเดอะโกสต์นะคะมาเจอกันกับคุณผู้ฟัง 2:00 นกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สวัสดีวันพุธสุขกายสบายใจเริ่มได้จากตัวเราอย่าให้คำพูดไม่ดีของใครมาทำร้ายจิตใจของเราได้นะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: จันที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกับโค้ชหนุ่ม Money Coach ส่วนจันที่จะถึงถ้าคุณเคยดูซีรีส์ทนายปีศาจคุณจะจำเซยะได้หรือเปล่านะคะลองไปคุยกับเขาดูนะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้กับการเทิร์นโปรเป็นนักแสดงทั้งที่เรียนจบฟิล์มนะมันทำอะไรได้อีกอยู่เบื้องหลังหรือเบื้องหน้าหรือเบื้องไหนนะคะไปติดตามกันได้กับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะไปพร้อมๆกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
0: ่
2: ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้พุทธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชายหนึ่งคนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นอะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
3: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
0: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
5: ้ EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
5: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: เมื่อสักครู่นี้นิววิลลิสนะคะจะเก็บไว้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟัง4โมงเย็นกับอีก46นาทีฟังไปได้กันกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนค่ะแน่นอนนะคะสำหรับเพลย์ลิสต์อันนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังขอมาเราจัดไปด้วยกันค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ตัวเองเย็นนี้ปอเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: 1 2 3 4 5 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
6: EFM on tour พร้อม3 4
7: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
8: EFM on tour
9: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
7: อายกอายกยกยก
9: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรอสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรอเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวเรอ
13: 3 2 1นี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
14: wow.
13: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1 ถึง 6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
12: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มองไปข้างหน้าวางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงประเสริฐลั่นไม่กลัวโดนเคลมหลังพบแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1เขียนนุ่งผ้าจงกระเบนและห่มสบายเป็นของกัมพูชาชี้เอกลักษณ์ของแต่ละชาติไม่เหมือนกันจ่อคุยกระทรวงวัฒนธรรมรายละเอียดเครื่องแต่งกายประจำชาติโรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ควรจบแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการหลังพบข้อมูลส่อเชื่อมโยงนักการเมืองและผู้มีอำนาจย้ำต้องสาวให้ถึงตัวการพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลเอาจริงปราบทุจริตหรือกำลังจัดการคนเปิดโปงด้านมท.4ตอบกลับปมโกงสอบท้องถิ่นไม่ได้จบแค่ถอน 3,868 รายชื่อเปิดทาง5หน่วยงานสืบสาวต่อทั้งคดีและเส้นเงินย้ำคนผิดต้องถึงต้นต่อคนสุจริตต้องได้คืนความเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยอธิบดี DSI เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่2นายหลังถูกพัดพิงโยงทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่คดีหลักปปช.และตำรวจดำเนินการแล้วพร้อมรับทหารสหรัฐ 5,000 นายจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนขึ้นฝั่งวันนี้พัทยาวางมาตรการความปลอดภัยต้อนรับคาด 60% เดินทางท่องเที่ยวและพักค้างคืนในเมืองพัทยาหวังเงินสะพัดกว่า100ล้านแจ้งไม่มีคำสั่งแบนหรือห้ามเข้าพื้นที่มีเพียงข้อกำหนดและระเบียบของฝ่ายสหรัฐเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนของกำลังพลเช่นห้ามยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำที่อันตรายกรุงเทพมหานครแจ้งปมร้อน Data Center โผล่กลางกรุงสั่งเบรกอนุญาต3แห่งทบทวนมาตรฐานย้ำความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนเร่งทบทวนผังเมืองขณะที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบว่าต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงนานกว่า2เดือนแล้วพาราดอนไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นซักฟอกพร้อมแจงทุกกรณีเชื่อเล็งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยไม่ตอบหลังถูกถามฝากอะไรถึงเท้งหรือไม่หลังบอกโหวตให้เป็นนายกได้ก็สอยได้ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องนายแพทย์สารณะปมคุณสมบัติกสทช.ชี้คำวินิจฉัยสรรหามีผลกระทบโดยตรงพร้อมส่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาต่อแต่ยังไม่ชี้ขาดว่ามีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายครม.มีมติเปลี่ยนพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกโคราชปี2572จากอำเภอคงไปจัดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาชี้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มและช่วยลดภาระงบประมาณกองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มูซพบตึงเครียดสูงหลังมีเรือถูกโจมตีต่อเนื่องย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดสำนักงานเขตห้วยขวางลุยใช้พรบการสาธารณสุขสั่งผับจีนห้วยขวาง577ขับหยุดดำเนินกิจการ
3: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: มันจะเบาถ้าเราไม่แบก
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

สินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามาบ่รักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาว่ารับบท

0: ชื
1: ่อ EFM DJ Playlist by
0: DJ อ้อมค่ะ Playlist นะคะสำหรับใครที่ขอสแตมป์เอาไว้อาจจัดไปนะคะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมไปดูพี่ป้อมพี่โต๊ะได้บัตรยืนคุณผู้ฟังอ้อมยืนไม่ไหวยืนยาวขนาดนั้นเชิญยืนกันตามสบายแต่ถามว่าทางเราต้องไต่กระไดขึ้นไปดูชั้น4นะจ๊ะอ่ะก็เรียกได้ว่าแล้วแต่ใครอยากดูอะไรดูแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไปลึกพอลึกเข้าไปอีกสาวสาวเบิร์ดกับฮาร์ทพี่กบทรงศิษย์พี่ก้อยชลัญญาเฉลียงเฉพาะกิจพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติพี่ตุ๊กวิยดารอคุณอยู่นะคะคุณผู้ฟังรอคุณอยู่ที่ไหนพารากอนฮอลล์วันที่10ตุลาคมนี้คุณกดบัตรต่อกันได้นะคะส่วนเรื่องของเราจะต้องพูดกันอีกสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อาจจะแตกต่างจากทุกวันเพราะช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟถึงแม้เงินเดือนคุณจะเพิ่งออกแต่เราก็ต้องมองหาแล้วแหละว่าเราจะเก็บตรงไหนเราจะใช้อะไรเราจะจัดการบริหารยังไงธนาคารออมสินเขาเลยขอเสนอตัวช่วยให้กับคุณค่ะมันได้ทั้งการเซฟพลังงานและเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนะคะสมัครเลยค่ะได้ที่นะคะ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31มีนาคมพ.ศ.2570นะคะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะคะคุณผู้ฟังมี2แบบนะคะลองติดตามดูหรือยังไงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะคุณโทรไปได้เลยนะคะที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าสำหรับข้อความที่ส่งมาขอบคุณมากๆนะคะก็ยังคงมีบางคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าที่เราจะชี้ชวนว่าเราควรจะเตรียมเอาไว้ไหมสำหรับกระเป๋าฉุกเฉินคุณผู้ฟังบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็อย่างที่ย้ำกันบางคนอาจจะมองข้ามเรื่องของนกหวีดเรื่องของไฟฉายเรื่องของอาหารใส่ได้สักนิดใส่ค่ะเพราะบางคนบอกว่าไม่มีอะไรอะค่ะสบายดีไม่เป็นโรคอะไรเลยอันนั้นก็ถือว่าสบายแต่ว่าถ้าเกิดมีติดเอาไว้นิดหน่อยก็ได้นะคะบางคนอาจจะติดพวกลูกอมที่มีน้ำตาลเราไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะต้องการความหวานในช่วงขณะหนึ่งอ่ะลองดูค่ะอย่างน้อยที่สุดเติมสติให้คุณทีละนิดทีละนิดเผื่อเหลือเผื่อขาดเกิดอะไรขึ้นได้จะได้จัดการตัวเองทันนะคะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: และแน่นอนนะคะได้ยินเสียงนี้พุทธอพุทธโธคืนนี้ได้ยินทุกเสียงค่ะเสียงพี่เผือกเสียงพี่เติ้ลเสียงพี่หอมจะนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่3ทุ่มไปจนถึง5ทุ่มนะคะติดตามไปด้วยกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพุธรู้ไหมว่าสมองเองก็ลาได้ต้องพักบ้างนะคะจะได้ดีขึ้น
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
11: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึง
12: งานอาจจะกดดันแต่ความฝันยังผลักดัน
13: EFM on tour
4: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quick M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิวา
14: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
0: ทำไมอยู่ๆอ้อมก็ ตั้งอะไรไว้แล้วก็เดทแอร์กันไปนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าสำหรับใครที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าพรุ่งนี้ตรงกับวันที่3กันยาจะเจอพี่ๆ Full Step พี่อิงนะคะแล้วก็พี่เคลียร์ค่ะจะไปหาคุณผู้ฟังนะคะชาว EFM on tour เราไปด้วยกันนะคะยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยเตรียมตัวร้องกันอย่างสนุกเตรียมตัวโยกกันให้เต็มที่ร่วมทัวร์ไปด้วยกันนะคะกับสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังผ่อนตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณอาหารแมวคณิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคณิวาถูกใจคนรู้ใจแมวพรุ่งนี้เจอกันนะคะยกทีมค่ะ EFM on tour
13: EFM on tour
15: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: กอกเกลียวเขียวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ยรู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ
4: งเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
6: ์คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
7: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
10: FM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อายก
11: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: เวลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะต้องส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะก็ถ้าเกิดวันนี้ใครรู้สึกว่าตัวเองอาจจะจิตใจแบบว่าห่อเหี่ยวเหนื่อยๆหน่อยอาจจะให้ตัวเองไปเดินเล่นในที่ที่บางคนอาจจะชอบบรรยากาศของคนที่พลุกพล่านบางคนอาจจะชอบบรรยากาศของสวนสาธารณะแล้วก็อาจจะอยากถอดรองเท้าแล้วก็ให้เท้าตัวเองแนบแล้วก็สัมผัสไปกับพื้นหญ้าพื้นดินก็ลองดูนะคะคุณผู้ฟังมีเวลาสักนิดถ้าทำได้ทำแต่ถ้าใครสุขภาพไม่ไหวกลับบ้านนอนก็ได้ตามปกติแล้วก็ขอให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ตื่นมาจะได้สดชื่นความรู้สึกเปลี่ยนอะไรๆมุมมองมันก็จะได้เปลี่ยนและถ้าพรุ่งนี้คุณอยากจะเพิ่มพลังมุมมองแล้วก็เราจะมีเด็กน้อยมา4คนนะคะคุณผู้ฟังจะมีเยซังจะมีลูน่ามาและเอนนี่นะคะแล้วก็พี่เพิ่มพูนนะคะสำหรับใครที่ติดตามใครก็อ่ะแวะมาดูได้เสียใจจริงๆนะนี่พูดจริงเนี่ยนี่เสียใจจริงๆอ่ะแต่มันมีนัดไปต่างจังหวัดไงมันไม่ได้ไงมันนัดกับเพื่อนนัดกับธุระไปแล้วไม่งั้นน่ะฉันจะได้คุยกับเด็กๆพวกนี้อ่ะอยากให้เขาร้องเพลงให้ฟังละเกินนะคะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาเติมเด็กกันค่ะคุณผู้ฟังฝากเติมเผื่ออ้อมด้วยนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันค่ะบ่ายสามโมงเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า
14: EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
3: ันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: เมื่อสักครู่นี้คือกลิ่นฝนค่ะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคด้วยไม่พอแชมป์ออฟเดอะมันด้วย3นี่คืองานของเติ้ลเฟิร์สวันนะคะกับซิงเกิลที่ชื่อว่ากลิ่นฝนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแชมป์ยืน1มาถึง5สัปดาห์ติดก็เลยกลายเป็นแชมป์ออฟเดอะมันไปด้วยเลยนะคะเรียกว่าเป็นเพลงรักประจำฤดูฝนจริงๆสำหรับคู่สุดฮอตจาก DMD Music นั่นเองนะคะก็ถ้านับระยะเวลาที่เขาอยู่ในชาร์ตเราอะเข้าสัปดาห์นะคุณผู้ฟังไต่ไปไต่มาแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่1ถึง5สัปดาห์ด้วยกันนะคะวันนี้อยู่กับดาวยาวๆไปกับกลิ่นฝนเลยทีเดียวนะคะเตือนนิดนึงคุณผู้ฟังว่าสักครู่นี้แบบมีแวะไปเอ็มโคเทียมาแล้วก็ขับรถข้างซอยข้างหลังมาแล้วก็มันจะบอกว่าซอย35ค่ะตรงซอยข้างหลังอะมันปิดถนนกันอยู่นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่จะเหมือนชอบมาหลังตึกแกมมี่เหมือนแบบชอบเลาะตามซอยต่างๆของดาวก็ถ้าใครทราบก็ทราบเลยถ้าใครไม่ทราบก็ไม่ทราบแบบดาว ก็เผื่อเวลากันนิดนึงก็แล้วกันนะคะน่าจะปิดเหมือนแบบปรับปรุงถนนน่าจะเขาน่าจะขยายให้มันแบบกว้างขึ้นอะไรเงี้ยก็บอกแล้วกันบอกต่อ เพราะเมื่อกี้โอ้โหอ้อมไกลแล้วก็ติดทีเดียวนะคะเอาล่ะวันนี้อยู่กับดาวยาวๆจนถึง3ทุ่มเลยเดี๋ยวจัดเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้แล้วนะคะเริ่มต้นกันที่อีกหนึ่งลูกชายอีกหนึ่งคนที่ซิงเกิลนี้เนี่ยบอกเลยว่าคือเต็มที่มากๆแล้วก็ใครที่กำลังเศร้าอยู่ฟังเพลงนี้ก็คือเจ็บจนถึงหัวใจเริ่มต้นกันที่งานจากวิลเลียมจักรพรรดิกับเพลงนี้จำได้ว่าลืมแล้วเดี๋ยวต่อด้วยน้องลูกตุ้ยนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าปล่อยใจจากตุ้ยเชียทอนแล้วก็เพลงอื่นๆรอตามมาได้เลยจ้ะ
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะจัดไปให้กันแบบยาวๆเลยนะคะสำหรับเพลย์ลิสต์ของเราในชั่วโมงแรกนะเมื่อสักครู่นี้คือแอบบอกรักจากน้องเจ้านายค่ะชื่อเธอจากพี่ณศักดาธรไม่ใช่ใครก็ได้จากพี่แคลมีผิดแผนจากออฟโรดมีปล่อยใจจากน้องตุ้ยเชียธรแล้วก็จำได้ว่าลืมจากวิลเลียมจากกระพัดด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังส่วนตอนนี้นะคะใครที่กำลังหาเรียกว่าเป็นประกันออนไลน์อะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยมีมาแนะนำกันเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของเขาอยู่แล้วนะคะมีเป็นเพลงเลยล่ะน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วกับ Hey Goodie นั่นเองนะคะเขาคือบโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่ลูกค้า 94% เนี่ยพึงพอใจเชื่อถือได้แล้วก็มีเลขใบอนุญาตจากคปพ.นะคะมั่นใจได้กับประสบการณ์ด้านประกันภัยกว่า10ปีโดยเงินติดล้อเขาเชี่ยวชาญด้านประกันนะคะทั้งอุปกรณ์เขาเรียกว่าเป็นประกันรถยนต์ประกันรถไฟฟ้าประกันเดินทางต่างประเทศนะคะพร้อมดูแลบริการ24ชั่วโมงค่ะบริการตั้งแต่ก่อนซื้อยันช่วยติดตามเคลมทักแชท LINE @heygoodie ได้ตลอดเลยนะคะ HEYGOODY นะคะมีแอดไซน์ข้างหน้าก่อนนะสามารถเช็คเบี้ยได้ฟรีนะคะเห็นราคาได้ทันทีไม่เอาเบอร์ไปโทรตื้อขายกวนใจแบบประกันเดิมๆด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาฉลองให้กูดี้นะคะครบ3ปีแล้วด้วย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะลดแรงลดจริงแล้วก็ตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะก็คือประกันรถชั้น1เนี่ยลด 25% ทั้งรถสันดาปแล้วก็รถ EV ด้วยแล้วก็มีประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG นะคะลด 50% โปรแรงที่สุด only at heygoodie.com เท่านั้นนะคะอยากให้เปิดใจมาลองประกันแบบใหม่ๆชอบประกันเจ้าไหนแผนแบบไหนเลือกได้เองไม่กดดันจะซื้อเจ้าไหน heygoodie ก็ยินดีดูแลตั้งแต่ซื้อยันเคลมเลยสามารถคลิกได้เลยนะคะที่ heygoodie.com แต่ว่า heygoody.com นั่นเองค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาส
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทิวเฟลไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาค
0: าใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
2: กินน้องสบู่สบู่ขนมแมวเลียสบู่สบู่กินน้องสบู่สบู่ป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่น hey. หอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพุธช่วงนี้มีปัญหาการนอนอยู่หรือเปล่าลองกินข้าวโอ๊ตก่อนนอนดูไหมครับเพราะข้าวโอ๊ตมีสารอาหารสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายคืนนี้จะได้นอนหลับฝันดีลองดูนะครับ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: New Release ในชั่วโมงนี้นะคะดาวเลือกเอาเพลงที่ชื่อว่าอันดับแรกเป็นเพลงรักที่พร้อมยกทั้งหัวใจให้คนสำคัญจากน้องพรวานิชาภัทรฟีเจอริ่งกันกับมาทีมนะคะ เพลงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นซิงเกิลที่45จากการที่มาทีมเขามาแบบเหมือนทำเพลงกับศิลปินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพลงนี้จะเป็นเพลงรักที่เรียบง่ายแต่จริงใจผ่านคำสัญญาของคนคนหนึ่งที่พร้อมมอบทั้งหัวใจให้กับคนที่รักแล้วก็เลือกให้เขาเป็นอันดับแรกของชีวิตเสมอเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะว่าน้องแพรวาจะถ่ายทอดออกมาแบบไหนนะคะขอบคุณด้วยค่ะขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออ อยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
4: แฉข่าวเช้า
5: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: EFM On Tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
10: FM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อายอ
11: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
12: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิม
14: EFM Playlist of the Week
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
16: Number 15

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: BFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: BFM Fandom Live ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันกับอีกหนึ่งคู่ที่โอ้โหหลายๆคนเรียกร้องมานานมากๆนั่นก็คือ Milk Love จากบ้าน GMMTV ของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราได้พูดคุยกันแน่นอนในวันพรุ่งนี้2ทุ่ม40เป็นต้นไปนะคะเตรียม1คำถามเอาไว้เลยสำหรับใครที่อยากจะให้น้องมิวน้องเลิฟโทรกลับไปเมื่อกี้เพิ่งเจอเมิร์ฟเองน่ารักมากเลยอะลืมถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราเจอกันกับมิวเลิฟนะคะขอบคุณด้วยค่ะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ ดาวค่ะ

นี่คือไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะคะงานจาก Pure Peach นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้คุณผู้ฟังค่ะเปิดรับสมัครแล้วสำหรับทีมสายเที่ยวสายกินสายคอนเทนต์แล้วก็สาย Enjoy นะคะอยากจะให้ร่วมออกเดินทางแล้วก็ไปเช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตของเหล่า Gen Z นะคะกับ Quake the City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทนะคะเราอยากจะชวนชาวแก๊งออกไปเช็คอินให้สุดสนุกให้เต็มที่ตลอดเส้นทางค่ะกับกิจกรรมสุด Exclusive จาก EFM แล้วก็ Honda นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทรงวาด King Power มหานครชาจีมหานครนะคะมหานครสกายเวิร์สแล้วก็มีฮาเซนเฮาส์ด้วยนะคะพร้อมกับจะได้สนุกกันกับภารกิจต่อเส้นทางเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ New Honda City อยู่แล้วหรือว่าอยากมาลองขับด้วยตัวเองนะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมทริปสุด Exclusive ทริปนี้ได้เลยนะคะซึ่งกติกาการสมัครเนี่ยก็สมัครเป็นทีมละ3คนก็ได้แล้วก็จะบอกว่าสมาชิกทุกคนต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็สมาชิกในทีมอย่างน้อย2คนต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุนะคะคุณสามารถส่งข้อมูลสมัครผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยนะคะเขียนชื่อแก๊งมาแล้วก็ทำคลิปแนะนำแก๊งความยาวไม่เกิน1นาทีนะคะแล้วก็สามารถนำเสนอได้อย่างอิสระเลยอยากจะทำแบบไหนได้หมดไม่จำกัดรูปแบบแต่ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยผู้สมัครเองโดยที่ไม่ใช้ AI นะคะส่วนเหตุผลเนี่ยขอเหตุผลว่าทำไมQuake the City ต้องเลือกทีมคุณอ่ะลองเขียนเหตุผลเด็ดๆมาหน่อยนะคะโดยทางผู้จัดเองเนี่ยเขาก็จะเลือกจากความน่าสนใจความสร้างสรรค์ความเป็นทีมแล้วก็เหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นั่นเองนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยจะเปิดรับสมัครทั้งหมด20ทีมค่ะเราจะแบ่งเป็น10ทีมสำหรับเจ้าของรถ New Honda City หรือว่า New Honda City Hatchback นะคะก็คือต้องจองและรับรถตั้งแต่วันที่26มิถุนายนปี69เป็นต้นไปนะคะสำหรับอีก10ทีมจะเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ New Honda City โดย Honda เนี่ยจะจัดเตรียมรถ New Honda City สำหรับใช้ในกิจกรรมสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึง23กันยายน2569นะคะแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกวันที่25กันยายน2569นะคะทาง Inbox Facebook Fanpage EFM Station งานนี้เนี่ยฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเตรียมแกงให้พร้อมแล้วมาพิสูจน์กันว่าแก๊งของคุณนี่แหละคือแก๊งที่เราต้องเลือกค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมีอีซี
3: ่ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะ 19:30 พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์ฟุกขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้ต้องบอกว่าพื้นที่พัทยานั้นคึกคักมากเป็นพิเศษค่ะวันนี้เราเรียกได้ว่าเปิดบ้านต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐนะคะเข้าเทียบท่าเรียบร้อยแล้วที่แหลมฉบังมีกำลังพลราวๆ 5,000 นายที่ทยอยขึ้นฝั่งก็คาดว่าน่าจะทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวคึกคักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเมืองพัทยานะคะส่วนประเด็นร้อนเรื่องของ Data Center ที่มีการพูดคุยกันถึงตอนนี้ว่าแอบไปตั้งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนหรือเปล่าตั้งมาหลายพื้นที่อนุญาตไปแล้ว3อีก3นี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตนะคะเรื่องของ Data Center เพราะว่าล่าสุดกทม.ก็สั่งเบรกใบอนุญาตสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วหลังจากนี้จะกลับไปดูเรื่องของช่องโหว่ของกฎหมายที่ทำให้เกิดการเลี่ยงการทำ EIAเพราะประเด็นก็คือยังไม่มีกฎหมายให้คำจำกัดความอย่างแน่ชัดว่า Data Center เป็นยังไงก็เลยใช้ช่องโหว่ยื่นขอเป็น Warehouse แล้วก็ก่อสร้างแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยนะคะมีทั้งแหล่งสำรองไฟมีแหล่งสำรองน้ำมันแล้วก็อยู่ในบริเวณชุมชนด้วยโดยกทม.ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคงต้องกลับไปดูเรื่องของกฎหมายต่างๆทำให้เรียบร้อยก่อนโดยจะยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนนะคะส่วนเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้มีความคืบหน้าเมื่อ DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าเป็นกวนของนายกเฮงส่วนเรื่องของหมอสรณะล่าสุดศาลปกครองสูงสุดนั้นกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นตอนนี้ก็เลยพลิกรับคำร้องของคุณหมอสรณะที่จะต่อสู้กับคณะกรรมการสรรหาของกสทช.ว่าไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามเดี๋ยวต้องติดตามนะคะเพราะว่าล่าสุดเรื่องนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ทำเนียบเนี่ยรองนายกประกรณ์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งกับคำของศาลปกครองชั้นต้นเท่ากับว่าให้รับฟ้องคดีของคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงของกสทช.นะคะกรณีที่ไปวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณหมอโดยจะพิจารณาส่งผลเรื่องของขั้นตอนการทูลเกล้าให้ออกจากตำแหน่งต่อไม่หยุดนะคะยังคงเดินหน้าต่อโดยบอกว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับพิจารณาเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติโดยเมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาในกฎหมายของกสทช.ระบุว่าสามารถฟ้องได้ซึ่งถือเป็นสิทธิตามปกติของคุณหมอแต่เมื่อถามถึงผลพวงที่ศาลสูงสุดสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยรับพิจารณาจะมีอะไรกระทบหรือไม่ปรากฏเรื่องนี้รองนายกประกรณ์บอกว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะคะรัฐบาลยืนยันว่าจะเป็นการดำเนินการทำตามกฎหมายโดยเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุดเท่ากับว่าเรื่องการยืนทูลเกล้าเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อนะคะไม่ได้สะดุดไปในขณะนี้นะคะส่วนฝนฟ้าอากาศเตือนกันหน่อยช่วง 4-7 กันยายนนี้อุตุนิยมเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะวันนี้ออกฉบับเตือนมาอีก1ฉบับเดี๋ยวต้องเช็คหน่อยว่าพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบบ้างแล้วเรื่องของต่างประเทศต้องติดตามเพราะว่าอิหร่านนั้นเปิดศึกตอบโต้สหรัฐรอบนี้ถล่มฐานทัพพันธมิตรสหรัฐในตอนออกกลางด้วยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดตกใส่งานแต่ง ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านแล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากไม่ต้องห่วงเลยนะคะราคาน้ำมันดิบตอนนี้พุ่งสูงขึ้นส่วนราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาร่วงหนักมากจริงๆเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้ค่ำนี้เริ่มกันที่การกลับมาเทียบท่าเรือในไทยอีกครั้งในรอบ14ปีของเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนนะคะพร้อมกับกำลังพลกว่า 5,000 นายต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะไล่ตั้งแต่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วนะคะหลังจากที่เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ค่ะ USS อับราฮัมลินคอน CVN-72 นี่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐนะคะเดินทางเข้าสู่หน้าน้ำบริเวณแหลมฉบังที่ชลบุรีแล้วก็เข้าเทียบท่าที่บริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลรอโรเทอร์มินอลจำกัดตั้งแต่ช่วง9โมงครึ่งที่ผ่านมาการเดินทางมาเยือนครั้งนี้มีกำลังพลกว่า 5,000 นายหลังจากที่เรือเข้าเทียบท่ากำลังพลได้ทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดก่อนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆส่วนหนึ่งมีกำหนดการเดินทางต่อไปที่พัทยาที่ชลบุรีซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดด้วยนะคะทางผู้บริหารของเมืองพัทยาก็มีการเตรียมการให้การต้อนรับกำลังพลที่กำลังเดินทางเข้าพื้นที่ด้วยสำหรับท่าเรือ USS อับราฮัมลินคอนปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องยาวนานค่ะเรือได้ออกจากท่าเรือประจำการที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะได้รับคำสั่งให้เข้าประจำการในเขตรับผิดชอบของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงในน่านน้ำตะวันออกกลางส่งผลให้ลูกเรือต้องลอยลำทำหน้าที่อยู่กลางทะเลยาวนานค่ะติดต่อกันกว่า250 วันโดยไม่มีการแวะพักเทียบท่าที่ท่าเรือแห่งไหนเลยนะคะนับไปเนี่ย250 วันเขามาขึ้นเทียบท่าที่เราค่ะที่แหลมฉบังแต่ถ้านับว่ากี่ปีแล้วที่เขามาเทียบท่าที่เรา14ปีแล้วนะคะบรรยากาศที่พัทยาวันนี้คือคักมากนะคะก็มีกำลังพลที่เดินทางเข้าพื้นที่ช่วงระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้ค่ะทางเมืองพัทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการเตรียมความพร้อมนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยการจราจรการอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งบริเวณด้านหน้าของ Walking Street พัทยาใต้ก็มีการตั้งป้ายค่ะต้อนรับเป็นการสร้างบรรยากาศการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะรับผู้มาเยือนซึ่งผู้ประกอบการต้องบอกว่าพวกร้านบาร์เบียร์ร้านสถานบริการต่างๆในพัทยาตอนนี้หลายแห่งเรียกว่าเปิดบริการตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะเพื่อรองรับกำลังพลสหรัฐที่จะทยอยเดินทางเข้ามาพักผ่อนนะคะส่งผลให้บรรยากาศตามร้านรวงต่างๆนี่คึกคักมากตั้งแต่เช้าเลยค่ะส่วนสิ่งที่ตอนนี้หลายคนเป็นกังวลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกทม.ที่บอกว่าไม่สบายใจเลยหลังจากไปพบว่ามี data center มาตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยที่เหมือนลักษณะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายขอเปิดขอจดขอจัดตั้งเนี่ยบอกว่าเป็น warehouse นะคะก่อสร้างเป็น warehouse แต่ว่าจริงๆก็เป็น data center เพราะว่ามันยังไม่มี definition ที่ชัดเจนคำอธิบายคำจำกัดความว่าแบบไหนนะที่เรียกว่า data center วันนี้กทม.ทางผู้ว่าค่ะคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ก็เลยสั่งระงับเรื่องของการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง data center ไว้ก่อนนะคะระงับไป3แห่งเป็นแห่งใหม่ที่กำลังจะก่อสร้างหลังจากนี้ก็จะเร่งอุดช่องโหว่ของกฎหมายที่ผู้ประกอบการก็เวลาจะยื่นขอก่อสร้างขอใบอนุญาตนะคะก็จะแจ้งว่าจะทำเป็นอาคารคลังสินค้าเป็น warehouse นะคะจะได้ไม่ต้องทำ EIA หรือว่าการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการประสานไปยังกฟน.กับกปน.แล้วก็กระทรวงพลังงานเพื่อคลายความกังวลให้กับประชาชนว่า data center เนี่ยมันใช้น้ำใช้ไฟเท่าไหร่ซึ่งก็มีข้อมูลบอกว่าใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงพยาบาลอีกแต่ประเด็นที่เขากังวลมากอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเรื่องไฟหรือว่าเรื่องของการระบายความร้อนนะคะมันเป็นเรื่องของน้ำมันสำรอง ที่ตอนนี้ต้องสั่งระงับการออกใบอนุญาตแห่งใหม่ทั้งหมดต้องรอเกณฑ์ควบคุมระดับชาติก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่มีนะคะโดยบอกว่าในระหว่างที่รอกฎหมายใหม่เนี่ยก็จะลงพื้นที่คุมเข้มพวกปัญหาด้านเสียงปัญหาด้านความร้อนปัญหาเรื่องของมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยเติบโตควบคู่กับการรักษาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองคือต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนย้อนดูนิดนึงค่ะว่าปัจจุบัน data center แบบ standalone ขนาดใหญ่ที่เข้ามาขออนุญาตกับกทม.มีทั้งหมด6แห่งนะคะขอมาตั้งแต่ปี2564ถึง2565ขอมา6อนุญาตแล้ว3อีก3เนี่ยตอนนี้ชะลอแล้วนะคะต้องทบทวนตามมาตรฐานใหม่ซึ่ง data center ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือระบบภายในองค์กรมีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตแยกจดเป็น data center โดยเฉพาะทีนี้ในส่วนของกระทรวงพลังงานวันนี้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center แล้วนะคะไปตรวจที่บริเวณถนนพระราม9อยู่ติดกับโรงพยาบาลพระราม9เลยค่ะเพราะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนแถวนั้นว่าต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นกลิ่นเนี่ยมันเหม็นคล้ายกับน้ำมันเชื้อเพลิงลอยโชยมานานกว่า2เดือนโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาฝนตกหนักๆเนี่ยกลิ่นจะแรงมากเป็นพิเศษบางรายเนี่ยสูดเข้าไปนานๆหน้ามืดนะคะบางรายอาเจียนด้วยก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายปะทุระเบิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ติดกับแหล่งชุมชนด้วยตรงนั้นนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลด้วยทีนี้จากการเข้าไปตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานก็พบว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มทุนจากประเทศฝั่งตะวันออกที่มาร่วมทุนกับไทยแอบติดตั้งถังแล้วก็จัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองเอาไว้ปั่นไฟฉุกเฉินปริมาณสูงถึง 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้อนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งการให้ขนย้ายน้ำมันออกจากพื้นที่ทั้งหมดทันทีนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามผลในวันนี้พบว่ามีการสูบน้ำมันออกจากถังหมดแล้วค่ะเหลือเพียงคราบติดค้างอยู่บางส่วนเดี๋ยววันที่3ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ3กันยาทางกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นะคะหรือว่าบอร์ด Data Centerนัดประชุมวันศุกร์นี้แล้วค่ะ4กันยายนนี้จะร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาภาพรวมของธุรกิจ Data Center นะคะซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นอุตสาหกรรมใหม่ส่งผลให้มีผู้ประกอบการบางรายอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจเดี๋ยวจะเชิญผู้ว่ากทม.รวมถึงผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพย์ด้วยนะคะเข้าหารือร่วมกันอุดช่องโหว่ทางกฎหมายหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยทาง BOIก็มีการประกาศให้ชะลอพิจารณาส่งเสริมการลงทุน Data Center ไปแล้วตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาก็เลยทำให้โครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็นโครงการค้างสะสมเดิมเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นร้อนให้ติดตามค่ะ
0: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ตอนนี้มาติดตามเรื่องของการซักฟอกรัฐบาลกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดนายพระดอนยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะไม่กังวลด้วยที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติโดยบอกว่าจะเปิดทางให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นย้ำว่าภูมิใจไทยนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวและไม่ว่ากกต.จะดำเนินการอย่างไรก็เคารพและพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมด้วยวันนี้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะบอกว่ายินดีค่ะหากฝ่ายค้านจะเสนอยติเพราะว่าถือเป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านอยู่แล้วแล้วก็เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบซักถามหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและก็รัฐธรรมนูญรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ขัดข้องนะคะยินดีให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใดแต่ยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และพร้อมตอบข้อซักถามด้วยนะคะคุณพระดอนยังย้ำบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะหยิบเรื่องไหนมาอภิปรายเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูยติที่จะยื่นต่อประธานสภาเมื่อมีการยื่นแล้วก็จะทราบว่าโจทย์หรือประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาจะอภิปรายเนี่ยคือเรื่องอะไรแต่รัฐบาลมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลเชื่อว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบส่วนข้อสังเกตที่ว่าฝ่ายค้านอาจตั้งธงล้มรัฐบาลเรื่องนี้คุณพระดอนบอกว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานและการชี้แจงของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนะคะถ้าเกิดมีหลักฐานชัดเจนและรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงได้ทางส.ส.ก็คงจะต้องตัดสินใจทางการเมืองค่ะโดยที่ผ่านมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ต่างคนต่างทำอย่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลของทั้งสองฝ่ายก็เอาข้อมูลหลักฐานมาโชว์กันส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจได้อภิปรายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะคดีหัวสว.เรื่องนี้คุณพระดอนบอกว่าภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ค่ะและที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคก็ทำหนังสือแจ้งสมาชิกทุกคนขอไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวเพราะเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายพรรคก็ยืนยันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ช่วงรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งสว.และกำชับสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด

คุณพริษบอกว่าการทำงานของเราคู่ขนานกับภาคประชาชนค่ะอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องเราก็ไปร่วมทีนี้มาถามต่อนะคะว่าแบบนี้คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอมีการเรียกรวมพลเหมือนแบบมากันเยอะๆนะในวันที่13กันยานี้คุณพริษบอกว่าข้อเรียกร้องสาระสำคัญคงตรงกันก็คืออยากให้กกต.ทำหน้าที่สั่งฟ้อง229คนไปที่ศาลส่วนใครใน229คนจะผิดไม่ผิดก็ขอให้เป็นหน้าที่ของศาลในการพิพากษาเหตุผลอีกอย่างที่เรียกร้องคือการตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นกลางของกกต.ด้วยค่ะทั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า4ใน7ของกกต.ปัจจุบันนะคะมาจากการรับรองโดยสมาชิกวุฒิสภาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน229คนฉะนั้นจึงมีความกังวลใจว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางเกินทางการเมืองได้ทางที่ดีที่สุดถ้ามีการสั่งฟ้องไปที่ศาลศาลก็จะมาทำหน้าที่ในฐานะคนกลางใช่ค่ะคุณวันนี้ไอติมเปิดเผยบอกว่า4ใน7ของกกต.นี่ผ่านการรับรองโดยสว.ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสำนวน229คนนี่แหละค่ะก็เลยกังวลเรื่องของการทำหน้าที่ในฐานะคนกลางด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าอีกเรื่องนึงโหเรื่องนี้ก็หลายคนติดตามกันแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะกับประธานกสทช.คุณหมอสรณะเพราะว่าความคืบหน้าหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.ไว้พิจารณาล่าสุดคุณหมอค่ะนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เลยออกแถลงการแสดงความเคารพต่อคำสั่งศาลนะคะแล้วก็เรียกร้องให้กรรมการกสทช.ทุกคนเนี่ยกลับเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สำนักงานกสทช.สามารถเดินหน้าภารกิจสำคัญได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใครที่ติดตามเรื่องราวก่อนนี้ก็จะได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะว่าประชุมบอร์ดกสทช.ล่มอีกแล้ว walk out ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้คุณหมอก็เลยมีการออกแถลงการหลังจากที่ศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งกับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นนะคะศาลปกครองสูงสุดกับคำศาลปกครองชั้นต้นก็เลยมีการเดินหน้าต่อแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยแถลงการของคุณหมอบอกว่าตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องไว้เกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.ผมขอน้อมรับและเคารพคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดและขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ได้พิจารณาประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่ผ่านมาผมปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมายความสุจริตและประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญแม้จะมีข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันผมเห็นว่าทุกฝ่ายควรเคารพกระบวนการยุติธรรมและขอให้ยุติทางกฎหมายเป็นหลักในการเดินหน้าต่อไปจากนี้สิ่งสำคัญสูงสุดไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่เป็นการทำให้กสทช.กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มีเอกภาพและเดินหน้าพิจารณาภารกิจสำคัญที่ยังรอการดำเนินการเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนประเทศชาติและประโยชน์สาธารณะผมจึงใคร่ขอความร่วมมือกสทช.ทุกท่านกลับมาร่วมการปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยขอให้ระวังข้อขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่างกันไว้เบื้องหลังและกลับมาทำหน้าที่ตามกฎหมายให้ดีที่สุดผมพร้อมทำงานร่วมกับกสทช.ทุกท่านโดยเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างรับฟังซึ่งกันและกันและยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งวันนี้จึงไม่ควรเป็นวันที่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะแต่ควรเป็นวันที่กสทช.จะกลับมาร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงทิ้งท้ายไว้ว่าผมขอขอบคุณกสทช.ผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.ตลอดจนประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านและขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตรอบคอบเป็นธรรมและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายต่อไปทีนี้ช่วงบ่ายวันนี้เองนะคะรองนายกประกรณ์ค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกับคำศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีของคุณหมอสรณะเนี่ยล่าสุดมีการพูดถึงการทูล9ซึ่งรองนายกประกรณ์บอกว่ายังคงเดินหน้าตามขั้นตอนทูล9ตามปกตินะคะทูล9ก็คือทูล9ให้หมอสรณะเนี่ยพ้นตำแหน่งนะคะแม้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะรับสั่งรับคดีฟ้องกรรมการสรรหากสทช.แล้วแต่ว่าเหตุผลที่รองนายกประกรณ์บอกว่าก็เนื่องจากตอนนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆเพราะฉะนั้นขอให้รอศาลตัดสินขอให้รอก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าประเด็นนี้ยึดถือตามหลักกฎหมายเป็นสำคัญ
ดยบอกว่า

0: ที่คุณหมอสุรัตน์ทำก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สามารถทำได้นะคะสามารถฟ้องศาลได้ถือเป็นสิทธิตามปกติของคุณหมอที่สามารถใช้ได้ส่วนผลพวงจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าศาลให้รับคำร้องแล้วรองนายกประกรณ์บอกว่ายังไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นค่ะรัฐบาลดำเนินการไปตามกฎหมายโดยเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา203วรรค5ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา217และมาตรา15ทับ1ของกฎหมายซึ่งมีผลปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรที่สุดก็คือในชั้นนี้เดี๋ยวคงต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วก็รอคำสั่งของศาลนะคะว่าจะสั่งอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามต่อค่ะเพราะว่าขั้นตอนการยื่นทุนเก้ายังคงเดินหน้าต่อไปนะคะส่วนเมื่อวานนี้จริงๆอัปเดตไปแล้วว่ามีครม.สัญจรที่สงขลาปรากฏว่าเมื่อวานมีมติให้จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนจะได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นการใช้งบประมาณอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้กรมการปกครองก็ขานรับมติแล้วนะคะอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณนฤชาโกษาศิวิไลทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับเร่งสำรวจและจะเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านจะได้สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติได้แล้วก็กำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นไปสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนค่ะเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ก็มุ่งเน้น2ลักษณะนะคะ1บ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำกับ2คือที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดไว้เพื่อได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่นะคะในอำเภอและผู้บริหารปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและนายกเมืองพัทยาก็จะพิจารณาให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนจะได้ร่วมกันตรวจสอบร่วมกันสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลทั้งในระดับหมู่บ้านกับในระดับชุมชนนะคะแล้วเดี๋ยวจะนำข้อมูลไปจัดทำแผนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนต่อไปวันนี้กรมการปกครองกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนนี้นะคะแล้วก็ให้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยอีกหนึ่งปมร้อนทางการเมืองคือวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาคำร้องคดีที่กกต.ยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติเกียรติสมบัติวันนี้เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชเขต7ของพรรคกล้าธรรมนะคะเนื่องจากนายก้องเกียรติลงสมัครรับเลือกตั้งโดยที่รู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครหรือปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วรรค1วงเล็บ1ศาลมีมติเอกฉันท์นะคะมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและให้นายก้องเกียรติยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลเนี่ยภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลพุทธศักราช2561มาตรา54ค่ะส่วนประเด็นที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการสอบพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมหรือผอ.ยักษ์ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์บอกว่าเท่าที่ทราบมีการร้องมาเมื่อ8เดือนที่แล้วยุคของปลัดยุติธรรมคนก่อนแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆจากนั้นภายหลังการจากที่ปลัดยุติธรรมคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งก็มีการร้องเรียนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตั้งแต่ครั้งแรกก็มีการแนบหลักฐานมาด้วยอยู่แล้วนะคะทางปลัดยุติธรรมจึงจำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบเนื่องจากตามระเบียบผอ.ยักษ์เนี่ยเป็นข้าราชการระดับ9ต้องให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบส่วนประเด็นที่ร้องเรียนเป็นเรื่องที่ให้สัมภาษณ์คดีนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมดาราสาวตนไม่ทราบในรายละเอียดว่าสัมภาษณ์เมื่อไหร่และก็อย่างไรอีกกระแสข่าวหนึ่งที่บอกว่าเป็นการตั้งกรรมการสอบเพื่อขัดขวางไม่ให้ผอ.ยักษ์ขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีเพราะว่าเคยไปตรวจสอบเกี่ยวกับผู้มีอำนาจทางการเมืองโด เรื่องนี้พลตำรวจโทรัตพลบอกว่าตนสอบถามทางกระทรวงแล้วยังไม่มีการดำเนินการเรื่องแต่งตั้งรองอธิบดีนะคะแต่ว่าเรื่องกดดันทางการเมืองตนคิดว่าคงไม่ใช่เพราะเรื่องทางการเมืองดีไซน์เคยตรวจสอบตอนนี้ไปอยู่กับหน่วยงานอื่นหมดแล้วค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะคุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความว่าพนาท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน5ตัวโดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวทรงใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การใช้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการผ่าตัดสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวโดยตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้มีสัตว์ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันรวมจำนวน207ตัวและได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน157ตัว
1: พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
0: วันนี้เวลา 18:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญผู้สนพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้ววันพระชิตจีนิกา21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ตามเครื่องทองน้อยถ่งพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้ในขณะนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2ตามเครื่องทองน้อยถ่งพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาและตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3การนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกตามเครื่องทองน้อยถ่งพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินลงท้ายสะพานเที่ยวที่3แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับหนึ่งเมื่อเวลา 13:25 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเขียนภาษาจีนพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโอกาสนี้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีระหว่างนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่ถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยออกจากหอสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเวลา 14:57 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบบรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาตไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อเสด็จถึงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลา แล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสด็จไปยังโต๊ะสังเวยบรรพชิตจีนนิกายสวดอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงพระวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายและทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและพระประยุรญาติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เสด็จไปถวายเครื่องสังเวยทรงคม
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเวลา 17:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารสำหรับการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้ง2องค์สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตจากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกไปที่หน้าพระอุโบสถทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธพันนีทรงหย่อนแผ่นทองนาคและเงินลงในช้อนที่เจ้าหน้าที่ชูถวายทรงรับช้อนจากเจ้าหน้าที่และทรงเทแผ่นโลหะลงในเบ้าหลอมทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธรูปเสร็จแล้วทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และโปรยดอกไม้ที่เบ้าหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีอันหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมทั้งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรก
0: วันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้อวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อหลอมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์สำหรับปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและสภามหาวิทยาลัยราชนครินทร์มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคมรวม4คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้ารับมอบปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 5,224 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศมุ่งหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการนำองค์ความรู้ลงสู่พื้นที่จริง area based ด้วยการสร้างวิศวกรสังคมไปช่วยแก้ปัญหาชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นและนำซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ส่งเสริมด้านการวิจัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนตลาดเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมีการเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาเข้ากับการพัฒนาสุขภาวะและศักยภาพครูท้องถิ่นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมชุมชนและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาในพื้นที่และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้นำงานผลงานวิจัยมาสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาจริงซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยแก้ปัญหาตรงจุดเพิ่มรายได้จริงและสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากในแต่ละภูมิภาค
1: องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร วลา 15:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุและได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีเกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่1กันยายน2569เวลาประมาณ 2:35 น.ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงประกอบกับเป็นชุมชนแออัดมีทางเข้าออกคับแคบบ้านเรือนประชาชนเป็นไม้เก่าจึงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1รายทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราชเทวีสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้สำรวจความเสียหายจัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดดิษฐ์หงสารามให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับอำนวยความสะดวกให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยและผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปการสวดพระพิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไป และเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์กำหนดให้เป็นพระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีเช้าวันนี้ที่ห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชฤทธิ์ภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 560,000 ไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำโดยกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ทั้งนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารรวงผึ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทร์จินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝนกว่า 100,000 ไร่และหน้าแร้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวการกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ เพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราไวย์จังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะซาบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนและประเทศชาติเสมอมาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากรุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปดูแดงใบเล่ด้วยเพราะว่าเขาเดินทางมาถึงแบบเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะเพราะว่าเหลืออีกแค่2 EP ก่อนที่จะถึงบทสรุปแล้วยิ่งใกล้จุดจบอะเรื่องราวมันก็จะยิ่งเผยเห็นเบื้องหลังความเป็นนักเลงของผู้ชายคนนึงที่เขามีทั้งครอบครัวมีทั้งความรักแล้วก็มีทั้งมิตรภาพซึ่งก็ล้วนมีส่วนกำหนดเส้นทางชีวิตแล้วก็การตัดสินใจของเขาทั้งหมดเลยนะคะสุดสัปดาห์นี้ EFM ของเราก็เลยอยากจะชวนทุกคนกลับไปมองแดงใบเล่ในมุมของความเป็นมนุษย์ก่อนที่จะเดินทางสู่บทสรุปครั้งสุดท้ายตามดูให้ครบว่าเอ้ยท้ายที่สุดแล้วอ่ะชีวิตจะพาเขาไปไหนรับชมย้อนหลังกันได้แล้วแบบครบทุกตอนนะคะทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นแล้วก็สำหรับสมาชิกวันดีพรีเมียมนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ครบทุกตอนต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาคั่นเพราะว่าก่อนจะกลายเป็นตำนานเขาก็เคยเป็นแค่คนนึงที่มีคนให้รักแล้วก็มีคนที่รักเขาเหมือนกันค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: ้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้าน Hanson House งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up Sun Took Street
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไร
6: มันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
7: ถ้าสมมุติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ชรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
6: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราใส่ของเรา5แล้วเขาเติมมา5
8: มันก็ได้แล้ว
6: มันก็เหมือนเป็น 10%
9: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: สวัสดีวันพุธการขอบคุณเรื่องเล็กๆในชีวิตช่วยกระตุ้นสารโดพามีนให้ตัวเองมีความสุขลองกล่าวขอบคุณให้เป็นนิสัยดูนะครับ
10: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
12: EFM DJ Playlist by
13: ดีเจดาวค่ะหมดเวลาของดาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามกันต่อด้วยกับพุทธอพุทโธวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรวุ่นๆมาให้พี่ๆทั้ง3คนจัดการก็เดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยงานจาก2เป็น2ราตรีว้าวอ่ะกับผีเสื้อราตรีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะอาหารแมว
4: อาหารแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะนะ
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
8: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
9: ้มีชีสอีกไหม
10: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อายกอายกโยกโยก
4: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำฤกษ์กบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์จับมือยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เดินหน้าสี่เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงอาเซียนและเหตุระทึกวัยรุ่นพกปืนบุกยิงหลายนัดในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรสักครู่มาติดตามค่ะ
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
8: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มองไปข้างหน้าวางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลผู้นำสองประเทศพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมไทยสิงคโปร์ Leader Retreat ซึ่งฝ่ายสิงคโปร์มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงเข้าร่วมซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี58และเป็นการต่อยอดจากการเยือนสิงคโปร์ยังเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและพบปะหารือทวิภาคีในห้วงของการประชุมที่ฟิลิปปินส์ด้วยโดยการหารือครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงความเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่สองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571สำหรับไทยสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับ1ของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับ1จากอาเซียนมากกว่า10ปีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ระทึกวัยรุ่นอายุ15ปีก่อเหตุพกปืนบุกยิงหลายนัดในโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรโชคดีไร้คนเจ็บและเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ระงับเหตุคุมตัวได้คุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: เกิดเหตุระทึกภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรหลังนักเรียนรายหนึ่งพกปืนขนาด9มิลลิเมตรเข้ามาภายในโรงเรียนและก่อเหตุยิงขึ้นหลายนัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้พร้อมอาวุธปืนเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 14:20 นาทีโดยขณะเกิดเหตุโรงเรียนได้ประกาศให้นักเรียนอยู่ภายในห้องเรียนและล็อกประตูเพื่อความปลอดภัยทำให้ไม่มีนักเรียนได้รับอันตรายด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ปกครองและแม่ค้าวิ่งมาแจ้งว่านักเรียนรายดังกล่าวมีอาวุธปืนแต่เนื่องจากได้ยินเสียงไม่ชัดจึงไม่ทันระวังตัวก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะจ่อปืนยิงใส่แต่เจ้าหน้าที่สามารถหลบได้ทันแม้จะได้รับผลกระทบจากเสียงปืนจนหูอื้อจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ยิงปืนขึ้นฟ้าอีกหนึ่งนัดบริเวณต้นไม้กลางโรงเรียนและมีการยิงอีกหลายครั้งก่อนเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวไว้ได้เบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ผู้ปกครองจำนวนมากเดินทางมารอรับบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียนท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
2: ปิดท้ายกันที่มีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาวันนี้เกิดเหตุอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ความสูง5ชั้นสั่นเหมือนแผ่นดินไหวถึง2ครั้งครั้งละ10วินาทีโดยชั้น5หนักสุดถึงขนาดโต๊ะทำงานเคลื่อนที่ทำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่กว่า100คนวิ่งหนีตายโอลมานโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรโดยในภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงถึงกรณีประชาชนรับรู้แรงสั่นสะเทือนจังหวัดบุรีรัมย์โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากการตรวจสอบข้อมูลของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กันกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยังคงติดตามและตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องหากมีข้อมูลเพิ่มเติมกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFN News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
11: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เปิดไมค์แล้วนะ
4: เบิร์ดพ่อห่มหน่อยเบิร์ด
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอุ๊ยต้องเปิดสวยๆก่อน
5: โอ้โห
3: สวยแล้ว
4: เพราะว่าปักปากกาแล้ว
5: พอสอมากเลยนะ
3: ปักอีกแล้วเหรอ
4: ไม่ใช่แบบปักครั้งที่แล้วไง
3: ก
4: ็
3: เลยต้องโชว์หายปลาหน่อย
4: ใช่เพราะยังผอมอยู่เออยังไม่ขึ้น
5: พอสอสุดๆกล้องรับเดียวหน่อยเร็ว
4: สวัสดีค่ะ
3: เขาแคบ
4: หรอแล้วเขาแคบตลอด2ชั่วโมงนี้เลยค่ะ
5: วันนี้สดชื่นนะบทเพลงจริงๆเหมาะกับพี่หอมนะ
4: ทำไมนะฮูลาฮูล่ามันทำไมอ่ะ
5: เพราะว่า 5,000 นายไงเทียบแล้ว
4: เออเทียบแล้วแล้วคนไปถ่ายคลิปเต็มไปหมด
6: ทำเหมือนเขาด้วยป่ะเนี่ยคอนเทนต์อ่ะหอบ
4: ไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
6: ดีมาก
4: เออถ่ายไปแล้วแต่ว่าลงไม่ทัน
5: รูปแต่ละคน
4: เขาดราม่าไปก่อน
6: ดีมากถือว่ารอดไปแล้วกัน
5: ไม่งั้นเธอก็จะอยู่ในหนึ่งของการดราม่าใช่ไหม
4: ไม่ต้องดราม่าเพราะเขาลงพัทยาเขาไม่ได้มาไหว้พระ
5: ถ้ารู้ได้ไงเขาจะมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล
4: กินซีฟู้ดหรอ
5: ใช่หรือว่าจะไปดูต่อยมวยไทยที่พัทยาก็มี
4: เท่าที่ไปไม่ใช่เพื่อนเยอะชะ
6: เขามาไพรเวทด้วยหรอ
5: เขาก็ต้องใส่เขาก็คือใส่ชุด
4: นี่นี่
5: น
4: ี่เสื้อดำใส่แว่นเมื่อกี้คือได้มาเน่เน่เน
5: ่แล้วฉันชอบมากคือฝั่งชายหญิงเขาก็ลงนี่ป่ะฝั่งแบบว่า
4: เก้ง
5: สาวสองก็ลงคนที่เป็นนึกออกที่ดูเป็นแบบว่าเก้งอ่ะแล้วก็บอกว่าพวกหล่อนไม่ต้องนี่ฉันกินมาหมดแล้วบนเรือ
6: มีด้วยเหรอมีคนทรงนั้นด้วยเหรอ
5: มันมีทรงนั้นแต่ก็ไม่รู้นะ
4: ไม่ก็เพ้อเจ้
5: อแต่จากมอมันก็ดูเออเป็นฟิลนั้นอะไรอย่างเงี้ย
4: เขาก็เลือกพัทยาแหละ
5: ก็แต่เขาไปลงที่แหลมฉบังก่อนเนาะแล้วเขามาระบาดไปต่อที่พัทยาเหมือนถ้าพัทยามันคงเอาไม่อยู่อ่ะลำขนาดนี
6: ้มันก็ต้องไปท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง
4: ท่าเรือน้ำลึกไม่ละคนก็คงอยากจะเห็นเรือแหละว่าใหญ่แค่ไหนมาจอดนับพัน 5,000 นาย
5: เรือใช่ป่ะ
4: เรือนี่ไงเนี่ยมันตื่นหน้าตื่นตาตื่นใจ
5: แบ
4: บใหญ่มาก
5: ก็ 5,000 คนป
4: ่
5: ะ
4: ก็ต้องลงพัทยาแหละลงที่อื่นเดี๋ยวจะรับไม่ไหว
6: แอร์คราฟต์แคริเออร์อ่ะมันเกลือขนเครื่องบินอ่ะมันต้องใหญ่มากอยู่แล้ว
5: ก
4: ็ใหญ่มาก
5: เขาบอกว่า5วันเนี่ย 4-5 วันเนี้ยน่าจะเป็น100ล้าน
6: เหรอสะพัดเหรอ
5: ใช่เงินที่
4: เขาจะเอาเงินมาให้เราเหรอ
6: เบี้ยเลี้ยงทหารเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ 5,000 คนจ่ายคนละเท่าไหร่ 2,000 บาท
5: ไม่รู้โอ้ยน่าจะมากกว่าน
6: ั้นอ่ะ 10,000 นึงอ่ะ
5: เพราะโรงแรมอีก
6: เดี๋ยวคูณให้อ๋อจองแรมด้วยไม่ได้นอนบนเรือใช่ไหม
5: โรงแรมเขาไม่นอนบนเรือแต่แล้วแต่บางคนก็บอกว่าก็อาจจะกลับไปพักผ่อนที่เรือได้แต่ว่านี่ว่าเขา
4: เบื่อเรือแล้วไหม
6: ห้าพันคนคิดว่าใช้กี่วันเขาอยู่กี่วัน
5: 4-5 วัน
6: ใช้คนละเท่าไหร่อ่ะ
5: 20,000นะ
6: ตีว่า20,000นะ
5: เออแม็กนะ
6: คูณ20,000โอ้ยร้อยล้านนะ
5: เออสี่เห็นไหมล่ะ
6: ร้อยล้าน
4: มาแต่เขาทำคุณทำประโยชน์ต่างๆใช่ไหมล่ะเขาไปออกรบมา
5: เขามีเงินเดือนอยู่แล้ว
6: เขามีเงินเดือนทหาร
5: แล้วมีเงินเดือนทหารอยู่แล้วแล้วเขาเป็นแบบ
6: เบี้ยเลี้ยง
5: เออ USD ไง
6: ก็มาเดินถนนคนเดินดูมวยไทยพวกนี้
5: ใช่ไปเอาคาซาไปทิฟฟานี
4: ่ Walk Street
5: ใช่ Walking Street
6: Palladium
5: ไม่มีแล้วป่ะ
4: ใช่ Palladium
5: ไม่มีแล้ว
6: Differ
5: อ
6: ่ะ
5: Differ
4: มี Differ เปลี่ยน
6: Differ ยังอยู่อ่ะ
4: ก็เป็น Differ ที่แบบทำใหม่อะไรอย่างเงี้ย
6: Palladium ไม่มีแล้ว
4: ไฮซิตพัทยา
6: ไฮซิตเหรอ
4: บาร์โฮส
5: กินซีฟู้ด
4: กินซีฟู้ดอ๋อยัมปูเลสเบียน
5: นั่งเตียงผ้าใบ
4: ราชาผักบุ้งลอยฟ้าม
5: ีกิจกรรมมากมายเขาทำเพราะฉันก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาลงพัทยา
4: ใช่เพราะมันคือ night life กลางวันก็สนุกมีซีฟู้ดกลางคืนก็คือ night life
5: นี่ว่าถ้ามองกันตามความจริงเหมือนว่าถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นอ่ะนี่ว่าเพราะเมืองพัทยามันเล็กแต่มันครบไง
4: ใช่มันสนุกแล้วก็มีทะเลด้วย
6: ก็ให้เขาไปนอนศรีราชามันก็คงไม่มีอะไรมากมาย
5: มัน
6: เป็นพักผ่อนเงียบ
4: เออมันจะเงียบไปเขาอาจจะต้องการวีดไว
6: ้อันนี้ไม่ได้ตามละเอียดว่าเขามาพักเรือหรือว่าเขามาแวะอะไร
5: แล้วแต่เผื่อคือลงศรีราชาใช่ไหม
6: เพื่ออะไรเป้าหมายในการมาจอดที่
4: พักผ่อน
6: ก
5: ่อนกลับอเมริกา
6: โอ้เหรอ
5: นี่คือจุดแรก
6: ที่มาพัก
5: จากสงครามแล้วมาเลยเพราะฉะนั้นเขาจะได้ปลดปล่อยถึงขีดสุด
4: ใช่
5: เดอะแม็กซิมัมนะคะ
4: เขาจะพูดคำว่า amazing หลายรอบเลยล่ะ
5: Amazing Pattaya
4: yeah.
5: Welcome นะคะทุกคนเอ้าวันนี้ท็อปิกของเรานะเรือรบสหรัฐเทียบท่าแล้วอยากชวนทหาร 5,000 นายทำกิจกรรมอะไรดี1นั่งรถตุ๊กๆที่พัทยาอ่ะอันนี้ในฐานะที่ชั้นโตที่นั่นนะคะน่าจะเป็น
4: รถ
5: 2แถว
4: รถแดง
5: ตุ๊กๆไม่มีนะคะที่พัทยานะคะ
4: รถแดงค่ะ
5: 2แถวน้ำเงินด้วยของพัทยาสีน้ำเงินนะ
4: ใช
6: ่
5: 2พาไปนวดแผนไทย
4: นี่อยากให้มันลงสุขุมวิทอยากสลับนวดนวดแผนไทยต้องม
5: ี4กินอาหารไทยอร่อย
4: ๆแซ่บหลาย
5: แล้ว3เท่าที่3กินอาหารไทยอร่อยๆแล้วก็4พาไปดูต่อยมวยไทย
4: เออ
5: เธอว่าจะมีคนแวะมากรุงเทพบ้างไหมนี่ว่ามีไหม4 5วัน
4: เขาอยู่กี่วัน
5: 4 5วันเนี่ยนะเออ4 5วันเนี่ยนี่น่าจะมีคนมาบ้างนะนี่ว่า
6: เหรอ
4: เขาต้องมีเพื่อนอ่ะอุ๊ย
6: เข้ากรุงเทพคงไม่นั่นมึง
5: เหรอมันก็แป๊บเด
6: ีย
5: ว
6: ไกลนะอ๋อ
5: มันแป๊บเดียวพัทยากรุงเทพนั่งรถทัวร์2ชั่วโมงนั่งแก๊บชั่วโมงครึ่ง
4: เขาอาจจะมาได้มันชั่วโมง2ชั่วโมง
5: ใช่เพื่อทางนู้นเต็ม
4: รับไม่ไหว
5: ร้านนวด
4: ร้านนวดเลยเวลาอุ้ยแต่ต้องเดี๋ยวต้องลงยิง Google ก่อนเวลาสุขุมวิท18มาเลยล้างเท้า
5: แต่ว่าเขาก็มีข้อห้ามนะห้ามเข้าร้านจำหน่ายกัญชาอันนี้คือแบบว่าจำได้เลยว่าตอนดูข่าวอ่ะคือเหมือนแบบสถานทูตอ่ะมาบอกเลยห้ามเล่นเจ็ตสกี
4: หร
5: อเออ
4: ทำไมอ่ะ
5: ไม่รู้เหมือนกัน
6: ห้ามเล่นเจ็ตสกีด้วยหรอ
5: เพราะอะไรก็ไม่รู้ห้ามเด็ดขาดนะ
4: หร
6: ออันตร
4: ายกลัวได้รับอันตราย
6: บาดเจ็บหรอแต่ว่าเจ็ตสก
4: ีไม่น่าห้ามทำกิจกรรม
6: ไม่น่าขนามือทหารนะเจสกีอ่ะไม่น่าจะ
5: ใช่ปะน่าจะเป็นเรื่องปกติมาก
6: น่าจะมันน่าจะทหารเรือด้วยอ่ะใช่ไหมมันน่าจะขับขี่ได้
4: หนีเหรอหนีใช่ไหม
6: อุ้ย
4: ไม่ได้
6: ไม่น่าได้อ่าโอเคเรื่องยาเสพติด
4: ห้ามเข้าสถานบันเทิง
5: บางพื้นที
4: ่เฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกดิน
6: อ๋อ
4: เอาเข้าผับไม่ได้เลยนะ
5: เห็นข่าวผ่านตาทำไมห้ามเข้าซอย6กับซอย7ก็ไม่รู้ซอย6บ้านเก่านี่ด้วยนะ
6: หรอมันมีอะไร
5: ยาเสพติดมันไม่รู้ว่าข่าวกรองด้วยนะจะเห็นในฟีด
4: ไม่หรอก
5: ใครรู้บอกหน่อย
4: ห้ามเด็ดขาดกำลังพลห้ามซื้อบริการทางเพศจะผิดประมวลกฎหมายทหาร UCMJ มาตรา134มีโทษทางวินัยและอาญา
6: คิดว่ามันแบบ
5: อ๋อนี่ไงโซนล้อแหลมตายแล้วบ้านเก่าชั้นซอย6หรือซอย7หลังพระอาทิตย์ตกดิน
6: กลายเป็นโซนล้อแหลมแล้ว
4: Walking Street เที่ยวชมได้ปกติแต่ต้องออกจากพื้นที่และกลับเข้าเรือหรือที่พักก่อนเวลาตีสอง
5: เธอทำไมมันล้อแหลมอ่ะ6-7มันก็บาปกตินะ
6: ก็นั่นแหละมั้ง
4: ก็อารมณ์แบบอ๋ออารมณ์แบบซอยคาวบอยอย่างเง
6: ี้
4: ย
5: ซึ่ง
4: ทั้ง
5: ฝั่งพัทยาใต้ก็ทั้งป่ะ
4: ทุกพื้นที่มีแต่เรา
5: เดี๋ยวถามแม่ก่อน
6: คิดว่าเขาเคารพต้องเคารพกฎไหมเป็นทหารมันร้านพวกนี้มันเยอะมากไง
5: ใช่
4: 5,000 นายใครจับใครดู
5: อ่ะเข้าใจในทางกฎระเบียบนะแต่มันห้ามได้จริง
6: ก็คงต้องออกกฎไว้ก่อนแหละ
4: ออกให้เป็นพิธี
6: ใช่
4: เพราะถ้าไม่ได้อยากให้มีจริงๆก็ไม่ใช่ท่าที่
6: อย่ามาจอดที่นี
4: ่อย่ามาจอดที่นี
6: ่ไปลงสิงคโปร์ไปลงอะไรดีกว่า
4: ใช่แล้วตำรวจก่อนที่ทหารอเมริกันจะลงอ่ะตำรวจไทยมีการปลอมตัวเป็นทหารอเมริกันแล้วล่อซื้ออันนี้ใจร้ายมาก
6: อ๋อเหรอ
4: ขนไปหลายคนเลยขนชนีขึ้นรถหลายคนเลย
5: แล้วนางปลอมยังไงดู
4: นางก็ป้ายนางเขาคงปลอมแบบเป็นทหารเป็นอะไรว่าอะไรอย่างนี้ล่อซื้อ
6: ไปพัทยาในร้านกัญชาเยอะกว่าเซเว่นอีกนะ
5: ใช
4: ่
6: มันคูหาเว้นคูหาบางทีอ่ะใช่ไหมมันจะห้ามได้หรอ
5: นี่จะติดใจเรื่องซอย6กับซอย7มากเพราะว่าซอย6กับซอย7มันอยู่ตรงพัทยาเหนือใช่ไหมโซนนั้นอ่ะคือมันก็จะเป็นร้านรวงอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมี2ซอยนี้ที่ร้านเยอะแต่ฝั่งพัทยาใต้อ่ะนึกออกเปล่า
4: ทั้งฝั่ง
6: หรอ
5: Walking Street อย่างเงี้ยก็คือทั้ง
4: โซน
5: เดียวป่ะแล้วมันไม่ห้ามอ่ะ
4: แล้วเราข้าง Walking Street อ่ะก็คือบาร์นะ
5: ใช่ไงเลยอยากรู้ว่า
4: เพราะว่าอาจจะเป็นที่โปร่ง
6: เดี๋ยวนี้ต้องกลับไปดูว่ามันเป็นบาร์แบบไหน
5: เดี๋ยวถามแม่เดี๋ยวถามแม่เดี๋ยวพูดถามแม่ก่อนว่า6กับ7มันเป็นอะไรแล้ว
4: คือแบบต้องออกจาก Walking Street ก่อนตี2
6: อื
4: มๆอ่ะพอหลังตี2เนี่ยเขาก็ย้ายมายืนริมหาดแล้วนะ
6: อ
4: ืมไม่ยืนกินอันนี้กันนะเพราะว่าอาหารเขาแบบใช่เขาจะมีสตรีทฟู้ดใช่แต่ก็ยืนกันแต่3ทุ่มแล้วล่ะคิดว่าช่วงนี้อาจจะยืนเร็วนิดนึง
5: อ่ะเนาะ
4: ชอบว่ะพัทยาคือคักดีอ่ะ
5: ดี
4: เอออยากไปเลยอ่ะ
5: ก็คือคักเอากองเงินมาให้อ่ะเศรษฐกิจแบบเนี้ย
4: เออ
5: นะคะ
6: ครับ
5: ก็ส่งกันมานะว่าข้อไหนนะ
6: อืม
5: โอเคมาสายแรกเลยคุณบีชเลย
6: โอ้ชื่อดีจัง
4: ออกเสียงดีๆนะบีชคุณบีช
5: คุณบีชสวัสดีค่ะคุณบีชค่ะ
6: คุณบีช
7: ฮัลโหลค่ะได้ยินค่ะ
5: ครับ
7: สวัสดีพี่ต้น วัสดีพี่เปลือกแล้วก็สวัสดีพี่ต้นหอมนะคะ
6: ขอบค
7: ุ
6: ณครับ
5: คุณดีคะเรือรบสหรัฐเทียบท่าแล้วอยากชวนทหารทั้งหมดไปทำอะไรดีคะ
7: อยากชวนไปลำโขนไทยแล้วกันค่ะ
6: ลำโขน
7: ใช่ค่ะ
6: เราบอกช้อยเขายังเนี่ย
5: บอกแล้วด้วยนะคะอ้าวพี่ทวนอีกทีนั่งรถสองแถวเที่ยวพัทยานะคะไปนวดแผนไทยนะคะกินอาหารไทยแล้วก็พาไปดูต่อยมวยค่ะ
7: ต่อยมวยแล้วกันค่ะ
5: โอเคค่ะบีชอายุเท่าไหร่คะ
6: ครับ
7: อายุ21ค่ะ
6: 21
4: บีชวันนี้มีอะไรจ๊ะ
7: วันนี้ก็หนูมีเรื่องอยู่ว่าแบบหนูคบกับแฟนมา4ปีใช่ไหมคะแล้วตลอด4ปีมาหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดแต่ก็ว่าไม่ใช่ว่าหนูก็จะดีตลอดนะคะหนูก็เคยนอกใจแฟนกรรมเหมือนกันแต่ไม่เคยที่จะแบบว่าไปลึกซึ้งขนาดแบบปึ้งปังอะไรขนาดนั้นแค่แบบว่าพอแบบเกือบจะทำแล้วแต่ก็อยู่ดียั้งใจแบบไม่ทำสุดท้ายแฟนก็จับได้นะคะแล้วก็คุยกันเคลียร์กันแล้วก็โอเคแล้วก็พอมารอบเนี้ยค่ะที่เป็นรอบที่7กับรอบที่8ใช่ไหมคะหนูก็จับได้ตลอดเลยหนูก็แบบเสียใจมากๆเลยนะคะที่แบบว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่าตั้งแต่ที่หนูเกิดเรื่องนั้นมาหนูก็ไม่เคยทำกับเขาอีกเลยไม่เคยที่จะแบบว่าอยากจะทำให้เขารู้สึกเสียใจไม่เคยอยากจะทำให้เขาต้องแบบยังไงเลยเพราะว่าหนูดูแลเขามาตลอดแล้วพอวันที่หนูจะออกจากคอนโดอะค่ะเขาเพิ่งมาบอกว่าเขายังรู้สึกรักเหมือนเดิมเขาไม่ได้ไม่หมดรักแต่มันเป็นความรู้สึกหลอกเพราะว่าหนูจะออกไปแล้วหนูจะออกไปจากเขาแล้ว
6: หนูก็คือเราจะย้ายออก
7: ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันค่ะ
5: จับได้ก่อนแล้วจะย้ายออกถูกไหมคะในรอบสุดท้ายเนี่ย
6: ใ
7: ช่ค่ะจับได้ก่อนค่ะก็อยู่มา2วันก็แบบมีแต่ตีกันใส่กันอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็เลยเรื่องที่จะออกมากลับมาอยู่บ้าน
5: ความนอกใจเขาคือยังไงตุ้มตามปะคะเพราะว่าของหนูแค่บอกว่าแค่รู้สึกแต่ไม่ได้ตุ้มตามแต่ของเขาคือตุ้มตามทุกครั้งใช่ไหมคะ
7: ของเขาคือแบบเขาชอบเล่นแอปนั่นแหละค่ะแอปโซเชียลที่แบบว่า
4: หาคู่ไงหรอ
7: นั่นแหละค่ะไม่ได้หาคู่นะคะแต่เป็นแบบเอ็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาชอบแบบว่านัดดิวนัดแบบจะไปมีอะไรกับคนอื่นแล้วก็ส่งรูปจู๋ๆให้แบบให้คนที่เขาคุยอะค่ะตลอดเลยแล้วแบบหนูเจอมาตลอดแบบบางทีเขาก็โทรไปหาคอเสียวค่ะที่เขาเรียกกันแบบหนูก็โอเคเจ็บเจ็บนะคะแต่แบบมันโง่ไหมมันก็โง่แหละหนูรู้ว่าหนูก็โง่แต่หนูก็ยอมให้โอกาสเพราะคิดว่ามันจะแก้ได้จนมารอบที่8เนี่ยแหละค่ะหนูแบบหนูขอออกมาเขาก็เลยขอโอกาสหนูก็นึกว่าโอเคมันจะดีมันก็อาจจะหนูเป็นคนใจอ่อนนะคะง่ายๆเลยก็พยายามกลับมาอยู่กับตัวเองแบบโอเคจะกลับไปแต่พอจะกลับไปเขาดันทักมาบอกว่าเจอซองถุงยางอยู่ใต้เตียงแต่แล้วเขาก็คิดว่าเป็นของหนูแต่หนูไม่เคยเอาใครเข้าห้องมาเลยหรือไม่เคยคุยกับผู้ชายคนไหนเลยแบบไม่เคยเอามาแล้วหนูก็ทักหาเอเจนต์ทักหาอะไรทุกอย่างแบบว่าเอเจนต์ก็บอกว่าให้เขาอ่ะไปเช็คกล้องได้เลยหนูก็แบบให้เขาไปเช็คกล้องสุดท้ายก็เป็นน้องของหนูที่ทักมาบอกว่าพี่วุ้นมันเป็นของหนูเองหนู
4: พี่บีชพี่บีช
7: เออขอโทษค่ะค่ะพี่บีชก็นั่นแหละมันเป็นของน้องเขาเองแล้วน้องเขาทำตกไว้ว่าอยู่หายไปไหนอะไรอย่างนี้หนูก็เลยส่งไปให้เขาแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เชื่อหนูแล้วหนูก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่มากเพราะว่ามันไม่ใช่ของหนูจริงๆจนแบบวันนั้นหนูเลยแบบนิสัยแย่หนูก็นิสัยแย่นะคะแบบไปเข้าแอบเข้าไอจีเขาแล้วแบบเขาก็คุยกับเพื่อนแล้วก็ทักหาสาวเยอะมากเลยค่ะเขาทักหาสาวแบบเหมือนลืมไปแล้วว่า4ปีที่คบกันมามันสั้นขนาดนี้เลยหรอทำไมถึงแบบลืมกันง่ายได้ขนาดนี้หาใหม่ง่ายได้ขนาดนี้แล้วหนูเป็นคนตื้อเขาตอนนี้หนูตื้อเขามากหนูแบบขอให้เขากลับมาอยากให้เขากลับมาแบบหนูรู้สึกแย่กับตัวเองมากหนูรู้สึกแบบหนูไม่รักตัวเองเลยอะ หนูอยากตื่นแบบผี
6: อ
7: ือ
6: ฮึ
5: ค่ะ
6: เราเหตุการณ์เกิดขึ้นนานยังครับ
7: เพิ่งเกิดมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ค่ะได้5วัน
6: แผลมันสดมากเนาะ
5: ทุกครั้งที่ตัดสินใจกลับไปกับหาเขาเหตุผลอะไรที่บอกตัวเองครับบีช
7: หนูบอกกับตัวเองว่าเขาคงจะกลับมาได้เขาคงจะกลับมาดีได้เพราะว่าตลอดมาหนูทำดีกับเขามากๆเลยค่ะหนูแบบว่าดูแลเขาดีมากๆเหมือนแม่คนนึงเลยดีกว่าค่ะแบบ
5: เขาอายุเท่าไหร่คะหนู21
7: เท่ากันค่ะ
5: อ๋อจะดูแลเหมือนแม่เลยเน
7: า
5: ะ
7: ใช่ค่ะก็แบบดูแลดีมากๆจนเพื่อนยังแบบว่ามึงเป็นแม่บ้านไดโซปะเนี่ยอะไรอย่างนี้แบบหนูก็ทุ่มเทมากๆอะค่ะ
5: แล้วพอเราบอกว่าเราจะให้โอกาสเขาแล้วเขาทำกับเราเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วบีบอกกับตัวเองไว้ไหมคะว่าแล้วทำไมเรายังต้องให้โอกาสเขาอีก
7: ตอนนั้นหนูก็คงคิดหนูก็ถามตัวเองนะคะว่าแบบทำไมถึงให้อยู่งั้นทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกรอบสองอะไรอย่างนี
5: ้
7: หนูก็ถามตัวเองตลอดค่ะแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าผูกพันแล้วก็คำว่าเป็นห่วงเขาเพราะว่าเขาใช้ชีวิตไม่ได้แบบหนูเป็นห่วงเขามากนะคะตอนนี้หนูก็ยังเป็นห่วงเขาแบบว่าหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูกลัวเขาจะเป็นอะไรสักอย่างหนูกลัวเขาแบบทุกอย่างมากๆหนูยังมีแต่คำว่าเขาคนเดียวยังในหัวเลยค่ะตอนนี
6: ้แฟนคนแรกป่ะครับ
7: ใช่ค่ะ
5: เขามา4ปี
6: คือไม่เคยเจออะไรดีๆมาก่อนนะเนาะ
4: และแยกไม่ออก
6: เนาะมันยังไม่เคยเจออะไรดีๆเนาะ
5: เมื่อกี้บีชบอกว่าอยากให้พวกพี่ทำให้หนูตื่นใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
5: อันนี้เลยไหมคะที่โทรมาวันนี้อยากจะทำให้ตื่น
7: ใช่ค่ะพี่รู้ไหมคะว่าตอนที่หนูจะเข้ามาโทรกับพี่อะค่
5: ะ
7: หนูยังทักไปหาเขานะคะว่าแบบอยากกอดอยู่ไหมยังคิดถึงกันอยู่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาขอเวลาคิดก่อน
5: ค่ะ
7: หนูก็เลยแบบว่าอ่านไม่ตอบแล้วเขาก็ทักมาแบบชวนเล่นเกมอะไรอย่างนี้มันยิ่งทำให้หนูมีความหวังว่าแบบเขาคงจะกลับมาแบบสุดท้ายหนูเห็นที่เขาแบบปอผู้หญิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ย
5: ม
7: ันได้ทำให้หนูเสียใจมากขึ้นกว่าเดิม
5: ค่ะเอาเลยไหมคะ
6: โอเคเอาเลยนะจะได้รับได้หลายๆสาย
5: เข้าใจแล้วแหละเรื่องราวอ่ะโอเคเอาใครบีอยากใครพี่คนไหนทำให้หนูตื่นก่อนคะ
7: เอาพี่เติ้ลก่อนได้ค่ะ
5: พ่อแม่บีเธอทำให้บีร้องไห้ไหม
7: ไม่เคยค่ะ
5: แล้วบีเคยทำอะไรดีๆให้พ่อกับแม่ไหม
7: หนูก็ยังไม่เคยเหมือนกันค่ะ
5: เนี่ยทำไมบีไม่เอาเวลาเนี้ยไปทำอะไรดีๆให้พ่อกับแม่น่ะ
6: โอ้ยาก
5: หมายถึงว่
6: า
5: ลองคิดดูสิเวลาที่บีดมาดูแลผู้ชายคนหนึ่งเหมือนบีดเป็นแม่เขาเนี่ยแล้วเขาไม่เคยเห็นคุณค่าอะไรของบีชเลยเขานอกใจบีชอยู่ตลอดเวลาเขาไปนัดมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นในโลกโซเชียลอยู่ตลอดเวลาแล้วบีดต้องมานั่งร้องไห้มานั่งเสียใจแล้วบีดบอกว่าบีดรักเขาเพราะความรักความผูกพันพี่ถามว่ารักครั้งนี้ของบีดมันมีคุณค่าอะไรสำหรับเขาหรอคนที่แบบทำให้บีดยังมาร้องไห้อยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วก่อนหน้าคงไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยเทียบกับพ่อแม่หนูที่ไม่เคยทำให้หนูร้องไห้เลยที่เขาดีกับหนูเขาเลี้ยงหนูมาจนหนูอายุ21เนี่ยทำไมถึงเข้าใจแหละมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่จะพูดให้เห็นภาพแบบบีดเข้าใจพี่ไหมว่า
7: เข้าใจค่ะ
5: คนสองคนที่ดีกับหนูไม่เคยทำให้หนูร้องไห้ดูแลหนูมาอย่างดีหนูไม่เคยไปยุ่งไปอะไรไปดูแลอะไรเขาทำไมหนูเอาเวลาไปดูอะไรผู้ชายเฮงซวยคนหนึ่งหาเหวด้วยคือตอนนี้เท่าที่พี่ฟังมาพี่ได้ยินแต่บีชรักเขาเป็นห่วงกลัวเขาติดโรคกลัวเขาติดโรคอีกนะทั้งที่นี่คือสันดานเลวของเขาที่เขาไม่รู้จักพอไม่รู้จักเลือกสำส่อนบีชยังเป็นห่วงคนคนนี้โดยที่ตอนนี้สิ่งที่พี่ฟังและพี่ไม่ได้ยินจากบีชเลยคือการรักตัวเองของบีชอะบีชเห็นตัวเองร้องไห้แต่ก็ไม่อยากจะหยุดวงจรอุบาทวงจรเน่าเสียอันเนี้ยนี่คือแบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพที่สุด พี่บีจะได้เจอเหลือแค่โดนทำร้ายตอนนี้แต่ว่าโดนนอกใจเนี่ยโอ้โหมันคือไม่มีทางที่ผู้ชายคนนี้จะหยุดอยู่แล้วล่ะ4ปีมาเขาทำเขายังไม่เลิกทำอะไรเงี้ยบีชมันคือความหวังของคนโง่อ่ะบีชความหวังตอนนี้บีชคือคนโง่สำหรับพี่นะคือคนโง่ที่หวังจะให้ก้อนหินมันเดินได้หรือให้ก้อนหินมันมีสามัญสำนึกอ่ะเพราะฉะนั้นพี่อยากให้บีชอ่ะรักตัวเองซึ่งก็ไม่รู้จะสอนยังไงเพราะว่ามันเอาอะไรไปเคี่ยนบีดเพื่อให้บีดรักตัวเองได้จนมันต้องเกิดจากตัวบีดเองที่บีดแบบอยากจะรักตัวเองอยากจะเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะว่าตอนเนี้ยหนูทำตัวสำหรับพี่นะมันไม่มีค่าเสียเลยอ่ะมันก็เลยไม่แปลกใจที่ทำไมเขาถึงทำอะไรกับหนูก็ได้อ่ะเลิกกันแล้วเขาก็แท็กไปหาผู้หญิงไม่รู้กี่สิบคนที่หนูบอกไม่เห็นคุณค่าเพราะในสายตาเขาหนูมันไม่มีค่าเลยไงเลยอยากให้รักตัวเองมากๆเลยแล้วก็พี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมคนเราถึงไม่ยอมอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นโดยการปล่อยให้อยู่กับคนคนหนึ่งซึ่งก็จะรักหรือจะผูกพันอะไรกันก็ไม่ได้เห็นว่าเขาดีอะไรกันขนาดนั้นสำหรับพี่นะมันเป็นแต่สิ่งที่หนูว่าแบบว่าสร้างสิ่งนี้มาบีบบังคับมาดึงตัวเองมาขังตัวเองมาผูกตัวเองมาล่ามตัวเองไว้อ่ะ
7: ค
5: ่
7: ะ
5: โดยที่ถ้าหนูออกมาจากวงจรเนี้ยพี่ว่าร้อยทั้งร้อยชีวิตหนูดีขึ้นแน่นอนผู้ชายคนใหม่เต็มไปหมดที่ดีกว่านี้ไม่รู้กี่ล้านคนนะบนโลกเนี้ยแต่หนูไม่เอาอ่ะหนูจะเอาตัวชีวิตตัวเองมาอยู่กับตรงเนี้ย
7: ค่ะพ
5: ี่อันนี้พี่พูดเพื่อหวังจะให้บีตื่นอย่างที่บีต้องบีชได้บีชต้องการนะ
7: ค่ะ
5: ซึ่งทุกอย่างมันอยู่ที่บีชเลย
7: ใช่ค่ะหนูก็พยายามที่จะตื่นมากๆเลยค่ะไม่อยากแบบเจ็บเพิ่มอีกแล้ว
5: ใช่ค่ะขอให้บีชตื่นได้เร็วๆนะคะ
7: ได้ค่ะ
5: ค่ะคนต่อไปค่ะ
7: เอาพี่ต้นหอมแล้วกันค่ะ
4: บีชบอกว่าบีชอะทำดีทุกอย่างดูแลเขาแบบเหมือนแม่คนนึงเลยพี่กำลังจะบอกอย่างนี้ให้เปรียบเทียบเหมือนเราเลี้ยงหมาแล้วเรายื่นเพชรให้หมายื่นทองให้หมาเราคิดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้มีค่าแต่มันไม่ใช่สิ่งที่หมาต้องการเลยอะหมาต้องการกินขี
6: ้เฮ้ยหมากินขี้ด้วยเหรอ
4: หมากินขี้หมาอยากกินขี
6: ้เหรอ
4: การที่หนูให้เพชรคือสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการ
6: พันอะไรวะ
5: ลูกค้าใครกันนะลูกค้าที
6: ่
5: ต้อง
6: ห
5: าต่อ
6: พันอะไรวะ
4: หมาที่ไม่มีคานิว่ากินจะกินขี้
6: เหรอไม่ใช่แบบหญ้าเยอะอะไรก็ไม่ใช่
4: คือแบบว่าไม่มีอะไรกิน
6: โอเค
4: ฉะนั้นอย่าบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญคุณหรือแบบเธอจะต้องจำสิว่าฉันนำสิ่งนี้กับให้กับเธอเขาไม่ได้ต้องการเลยค่ะบีชแม้กระทั่งตัวบีชเขาก็ไม่ได้ต้องการวันนี้สิ่งที่ผู้ชายตอบมาคืออยากกอดอยู่ไหมอยากหอมอยู่ไหมอ่ะถ้ามันอยากอ่ะมันตอบไปแล้วค่ะ
7: ค่ะ
4: มันไม่รอแต่มันยังถนอมน้ำใจว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนแต่ไอ้คำว่าขอคิดดูก่อนอ่ะคือตอบแล้วนะแล้วตอนนี้คือล่าเริงมากเลยเพราะว่าอยากได้คนอื่นก่อนหน้านี้ไม่มีผู้ชายคนนี้บีชก็อยู่ได้ตอนเขาทำร้ายบีชก็อยู่ได้แล้ววันนี้เขาแค่เลิกทำร้ายบีชอ่ะซึ่งมันดีกว่าเดิมอีกทำไมจะอยู่ไม่ได้
7: ใช่ค่ะ
4: เราอะรักเขาได้ไหมรักได้เลิกกันแล้วรักเขาได้ไหมได้แต่อย่าลืมรักตัวเองด้วย
7: ค่ะ
4: รักตัวเองให้มากกว่าเขา
7: ได้ค่ะ
4: แล้วก็พี่ถามคำหนึ่ง
7: ค่ะ
4: บีชอยากได้แฟนดีๆไหม
7: อยากเลยค่ะพี่
4: อ่ะเลิกกับคนเลวก่อน
7: ค่ะ
4: เพราะคนนี้ไม่ใช่แล้วถ้าไม่เลิกกับคนเลวก็ไม่มีทางได้เจอคนดีแล้วถ้าสมมติกลับไปอ่ะแล้วเขานอกใจอีกหรือเขามีผู้หญิงอีกคนนึงแล้วเราต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอ่ะไหวไหม
7: ไม่ไหวค่ะ
4: แล้วต่อให้มันจะเจอซองถุงยางแล้วโทษหรือโยนความผิดให้เราอ่ะก็ช่างแม่งมันยังไงกูก็ไม่เอามึงอยู่แล้วถุงยางเนี่ยกูรู้อยู่แล้วว่ากูใช้หรือไม่ใช้แต่มึงน่ะนอนกับคนอื่นมึงก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่ามึงทำหรือไม่ทำซึ่งมึงอะทำกูแน่ๆฉะนั้นการที่กูเสียดายมึงไปอะเสียมึงไปอะก ูแค่เสียคนเลวคนหนึ่งออกไปในขณะที่มึงอ่ะเสียผู้หญิงดีๆอย่างกูออกไปเรียบร้อยแล้วจงทำชีวิตให้มีคุณค่าหลักตัวเองให้มากกว่านี้แฟนดีๆรออยู่ผัวที่ดีก็คือผัวใหม่ค่ะเนาะจ้ะ
5: พี่เผือกค่ะ
6: ไม่มีอะไรเลยบีดยังไม่เคยเจอคนที่ดีแค่นั้นเองลืมตามาอยากจะมีความรักสักครั้งก็เจอกล่องจุ่มแบบตัวแจ็คพอตเลยแล้วก็คิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแล้วทั้งที่ยังไม่ได้มองออกไปบนโลกจริงๆเลยว่ามันมีอะไรบ้างบีดเอ้ยการซื่อสัตย์ต่อคนรักของเรามันคือพื้นฐานโคตรๆของคนเข้าใจป่ะ
7: ค่ะ
6: มันไม่ใช่ข้อดีมันไม่ใช่โอ้ยมันไม่ใช่คุณสมบัติที่แบบต้องเชิดชูอะไรกันเลยจริงๆความซื่อสัตย์มันคือพื้นฐานมากๆมันคือพื้นฐานที่คนเราควรจะมีให้กันแค่นั้นข้อดีอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยทำตามกันมาอันนี้มันเป็นพื้นฐานข้อแรก
7: ค่ะ
6: ถ้าใครคนนึงที่ยังทำพื้นฐานข้อแรกไม่ได้แบบซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาคิดดูว่าเขามีคุณสมบัติความเป็นคนรักที่ดีแค่ไหนไปคิดเอง
7: ค่ะ
6: พ่อแม่ ขอเสริมเติ้ลแล้วกันเคยไปพูดในโรงเรียนมัธยมบ่อยแล้ววันที่บีดยังเด็กมากๆอยู่5ขวบ6ขวบจำวันนั้นได้ปะป.1 ป.2
7: จำได้นิดหน่อยค่ะ
6: เวลาคนถามว่าบีดรักใครอ่ะวันนั้นคำตอบมีแต่พ่อมีแต่แม่นะ
7: ใช่ค่ะ
6: พี่ไม่ได้ขอให้วันนี้ในวันอายุ21แล้วบีดจะต้องตอบคำเดิมว่าคนที่รักที่สุดในชีวิตคือพ่อคือแม่เพราะพี่ก็เคยผ่านวัย18 19 20มามันเป็นวัยที่เราทุ่มเทความรักให้กับใครก็ไม่รู้คนแปลกหน้าคนนึงที่เราดึงเข้ามาในชีวิตคนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะไอคนที่เราจะรักอะเลือกหน่อยวะแค่นั้นเองเลือกหน่อยไม่ใช่ลืมตามาแล้วเห็นตรงหน้าแล้วเอามาเป็นผัวเลยแล้วไม่ว่ามันจะเลวแค่ไหนก็ยังอยู่กับมันพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโลกนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่าคนแบบนั้นน่ะเอาพูดตรงๆนะควรติดโลก
5: เพราะว่าสะสมกับสิ่งที่ทำ
6: ใช่ มันกรรมมันก็คือผลของการกระทำอ่ะห่วงตัวเองดีกว่าพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาเติบโตให้อิสระเราไปละเลือกหน่อย
7: ได้ค่ะ
6: มีเพื่อนที่มีแฟนดีๆไหม
7: มีค่ะมีเยอะเลยค่ะ
6: เออ
4: มันเคยมาเปรียบเทียบกับคนของเรา
6: เออถามเขาว่าชีวิตเขาเป็นไงบ้างถามเขาหน่อยว่าเออเลือกคนดีๆทำยังไง
7: เพื่อนหนูก็บอกเสมอนะคะว่าแบบทำไมมึงไม่ออกมาสักทีทำไมมึงไม่ออกมามึงดูแต่ละคนเนี่ยได้แฟนกันแต่ละคนก็ดีๆทั้งนั้นเพื่อนบางคนก็โสดก็อยู่โสดมาได้เหมือนกันก็แบบไม่เห็นมีใครแบบอ่ะทุกคนจะพูดกับหนูตลอดว่ากูโสดกูยังดีกว่ามีผัวแบบมึง
5: ก็ถูกนะ
4: มันเป็นมันคือสิ่งที่เราเลือก
6: มันเราเลือกเอง
4: วันนี้เรามีโอกาสได้เลือกแล้วฉะนั้นใช้โอกาสนี
6: ้
5: ใช้ชีวิต
6: ไม่มีอะไรยากเลยแค่เลือกหน่อย
7: ใช่ค่ะ
6: ชีวิตมันไม่ได้สิ้นหนทางขนาดนั้นว่าเออเจอคนนี้แล้วต้องอยู่กันไปทั้งชีวิตตายพอดีนี่แค่4ปีก็จะโห
4: คนต่อไปก็ให้ใช้สมองเลือก
6: อ
4: ย่าเอาเท้าคีบขึ้นมาใช้สมอง
6: แค่จับเจอกล่องจุ่มนี้ก็ซวยแค่ไหนแล้วมันยังต้องอยู่กับมันไปอีกแค่ไหนอะหรอชีวิตเรา ใจดีกับตัวเองหน่อยเหอะ
7: หนูแค่ไม่เข้าใจว่าแบบทำไมสิ่งที่หนูโดนและทำไมตอนนี้หนูถึงกลายแบบว่าต้องไปตื้อเขาต้องไปยื้อเขาเลยที่แบบมันกลับกันเลยสิ่งที่หนูโดนมันหนักมากค่ะ
4: อยู่ที่หนูเลือกเลยจ้
6: ะ
4: ตอนนี้หนูเลือกที่จะทำให้ตัวเองเป็นแบบนั้น
6: โอ้ถ้าหนูยังไม่เข้าใจตัวเองพวกพี่ก็ไม่รู้จะไปเข้าใจอะไรหนูได้นะ
5: ในทางสถานการณ์เหมือนว่าในทางเขาบอกหนูคือหนูไม่มีปัญญานะบีชหมายถึงว่า หนูยังคิดไม่ได้น่ะหนูถึงยังจะอยู่กับที่เดิมๆในสิ่งที่ทำลายหนู
7: อะแต่เอาจริงๆตอนนี้หนูก็คงไม่เอาเขาแล้วล่ะค่ะหน
5: ูก็คงดีมากเลยถ้าหนูจะทำได้จริง
4: ๆมันก็เหมือนตัวเราเปื้อนโคลนอยู่อะวันนี้ก็แค่ลุกขึ้นไปล้างตัวอย่าจมอยู่ที่เดิม
7: ใช่ค่ะ
4: โอเคนะเป็นกำลังใจให้นะ
5: อยากให้อัปเดตไหมจะเขินไหมถ้าสิ้นปีแล้วก็บอกว่า
6: เดี๋ยวก็กลับไปอีกแล้วเดี๋ยวก็ได้กินคานิว่ากันทั้งแผงเนี่ย
7: จะไม่มีค่ะไม่อัปเดตแน่นอนหนูบอกเลยว่ารอบนี้หนูไม่เอาแล้วจริงๆอ่ะหนูแบบหนูอยากรักหนูรู้สึกว่าวันนี้หนูไปวิ่งมาใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่าเอออยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ไม่จำเป็นต้องเอาใครเข้ามาในชีวิตเลยตอนนี้อยู่คนเดียวก็ดีค่ะ
5: มันอัปเดตไหมล่ะ
4: อัปเดตนะปลายปีว่าสุดท้ายกลับไปคืนดีกันไหม
5: คริสต์มาสนะพี่จะมาถามนะ
7: ได้ค่ะถ้างั้นปลายปี
4: โอเคปลายปีเจอกันบิชอย่าทำให้พี่ผิดหวัง
5: เสียงของเรานี่ไม่น่าไว้ใจเลยโชคดี
7: โอ้ไม่เชื่อหนูสิ
4: เออฉันเชื่อว่าเธอทำได้ไป
5: โอเคบิช
4: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
7: ขอบคุณมากนะคะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ก็21แหละแฟนคนแรก
6: แฟนคนแรกมันยังไม่ได้เจอของอื่นเลย
4: ที่มันเปรียบเทียบ
6: เออไม่ได้เจอคนดีๆเลยเอาเบรกก่อนเดี๋ยวมารับสายกันต่อเฮ้ยทำเวลาดีวันนี
0: ้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
2: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: มีโอกอมีโอกอแล้วเลี้ยงในบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอ
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
10: แฉข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
14: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
15: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
16: ช่วงที่2ครับพุทธอพุทโธครับ
17: สายต่อไปคุณเลเลกำลังพยายามแกะเลเลมาจากไหนทะเลเหรอ
16: ทะเลเหรอ
18: เลเล
16: เลเล
17: ไม่รู้
18: มันจะพิมพ์ว่าทะเล
17: คุณเลเลสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะ
17: เลเลค่ะทหารทั้ง 5,000 นายมาที่พัทยาแล้ว
18: ทำกิจกรรมอะไรดี
17: ค่ะ
19: พาเขาไปสวิง
18: สวิมว่ายน้ำ
19: ใช่ๆ
16: มีในช้อยป่ะเนี่ย
18: ไม่มีไม่มีแต่ว่าพาไปว่ายน้ำ
16: เรามีปัญหาเรื่องช้อยป่ะวันเนี้ย
17: ช้อยอาจจะยาก
18: เออช้อย
19: ตื่นเต้น
16: โอ้
19: แล้
16: วเมื่อกี้ตกใจนึกว่านึกว่างองู
18: สวิมมิ่งสวิมมิ่ง
16: เออตกใจ
18: สนุกดีเออดีดีกว่าช้อยที่ให้มาอีกเออเพราะว่ามันพันมันเหลือ
19: ขอโทษค่ะ
16: ไม่เป็นไรพี่ตกใจเองลูกโอ้ย
18: เลเลอายุเท่าไหร่
19: 30ค่ะ
18: จ้าวันนี้มีอะไรจ้า
19: ค่ะคือหนูอยากปรึกษาเรื่องที่ว่าหนูชวนเพื่อนมาทำงานค่ะแล้วก็เหมือนประมาณว่าหนูไม่รู้จะวางขอบเขตเส้นแบ่งยังไงให้เขามีความเกรงใจกับหนูอะค่ะคือทำงานกันมาแล้วเขาไม่ค่อยเกรงใจกันอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเป็นหัวหน้าเขาค่ะ
17: อ๋อชวนมาเป็นลูกน้องในทีม
19: ค่ะ
17: เพื่อนกันเลยใช่ไหมคะโอเค
18: เพื่อนสนิทไหม
19: ไม่ค่ะเป็นเพื่อนที่แบบเหมือนเรียนแล้วก็รู้จักกันมาค่ะ
16: เพื่อนเรียน
18: แล้วแม่เราถึงชวนเขาว่าเขาเก่งหรอ
19: ใช่ค่ะ
17: ขอบ
18: เหตุการณ์
17: ดูสิ่งที่รู้สึกว่าเขาไม่เก่งใจเราเลย
19: แบบว่าเวลาเราพูดสั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบ เหมือนเถียงบ้างแล้วก็แบบสมมติว่าเราให้เขาเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่ค่อยเก็บบ้างไม่ค่อยเก็บบ้างแล้วเขาก็จะคิดว่าเหมือนเราก็ไม่เห็นจะเก็บเลยแล้วเขาจะเก็บทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบเราให้เขาทำอันนี้เขาก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบขี้เกียจบ้างแต่อันเนี้ยเราก็พยายามจะเข้าใจในส่วนของการเป็นพนักงานเพราะว่าอันนี้อาจจะมีมุมอู้กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
17: เก็บนี่เก็บอะไรคะเก็บจาน
19: เก็บแบบเก็บของที่เป็นหน้าที่เขาที่เป็นตรงส่วนในพื้นที่ทำงานของเขาอะค่ะ
18: เขามาทำงานนานยัง
19: ก็เข้าปีที่3แล้วค่ะ
18: เข้าปีที่3อุ๊ยแสดงว่าเขาก็อยู่นานแล้วเราปล่อยเขาอยู่นานขนาดน
19: ั้นคือแบบว่าก็ด้วยความแบบเป็นเพื่อนนะคะก็เลยคิดว่าแบบการให้ออกมันต้องหักกันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ
17: พี่ถามหน่อย
19: ก็เลี้ยงอยู่กันมาอย่างนี
17: ้ค่ะเก็บของนี่คือเก็บให้มันเรียบร้อยหรือว่าเก็บแค่ส่งผลกับงานเขาด้วยเก็บแค่
19: เก็บส่งผลกับงานเขาแต่แบบมันส่งผลต่อของใช้อ่ะค่ะ
18: ใช้งานเสร็จแล้วควรจะไปเก็บที่ไม่ควรเอาวางไว้เกิน
19: ควรทำความสะอาดหรือเก็บอะไรเงี้ยค่ะคือแบบอุปกรณ์อะไรเงี้ยบางอย่างมันมีราคาเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บให้มันเรียบร้อยแล้วมันก็จะชอบมีปัญหาเสียบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
10: โอเคนอกจากเรื่องเก็บของมีอะไรอีกไหม
19: ก็จะเป็นแบบเรื่องเถียงบ้างหรือแบบเราขอความคิดเห็นบางครั้งเราพูดกับเขาดีๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มมีอารมณ์แล้วเขาก็จะแบบเหมือนพูดตวาดใส่เราอะไรเงี้ยค่ะแบบเขาไม่ค่อยเก็บอารมณ์
18: ตวาดนั่น
10: เป็นเพื่อนตั้งแต่แบบชั้นไหนอะ
19: มหาลัยค่ะ
10: เพื่อนมหาลัยเอง
17: แต่ไม่ได้สนิท
10: ก็ไม่ได้สนิทด้วยอีก
19: คือแบบเพราะว่าในมหาลัยในรุ่นของหนูอะค่ะมันไม่ได้เยอะมากก็เลยแบบทุกคนเหมือนก็รู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่สนิทขนาดนั้นแต่กับแบบเหมือนเพื่อนกันเพื่อนในกลุ่มที่ไปทานข้าวไปอะไรกันอย่างนั้นนะคะ
10: เดียวกัน
17: แล้วพอเขาขึ้นเสียงใส่เลยยังไงกับเขาต่อคะ
19: เราก็แบบคือมันไม่ได้เชิงขึ้นเสียงแบบตะหวาดกันนะคะแต่แบบเหมือนแบบเขาพูดเสียงดังใส่อ่ะค่ะเหมือนถ้าแบบบางครั้งเราพูดอะไรกับเขาแบบเป็นเหตุผลน่ะเราก็จะเงียบไม่พูดต่อ
10: แล้วความเก่งกาจของเขามันชดเชยสิ่งเหล่านี้ได้มากแค่ไหน
19: มันมีเป็นบางช่วงค่ะที่

0: เงินตัง
1: ค์
0: เยอะ
2: มันต้องใช้ทักษะใช้ทักษะบางอย่างในด้านศิลปะเอางี้ซึ่งเขาโดดเด่นไหม
0: ตอนแรกคิดว่าโดดเด
2: ่
0: น
2: แต่ตอนนี
0: ้ไม่ลืมจะไม่แล้วค่ะแล้วเราก็มีคุยกับเขาบ้างเรื่องปรับตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนจะดีขึ้นแต่แบบมันก็จะไปดรอปตรงนี้อีกตรงนี้ดีขึ้นหน่อยตรงนั้นก็จะแบบมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วไล่ออกได้ไหม
2: หยุดได้ไหม
0: หนูก็เลยคิดว่ามันจะต้องเป็นการหักเพื่อนแน่เลย
3: แต่เป็นการหัก
0: หนูก็เลยอยากรู้ว่าแบบหนูจะต้องวางตัวยังไงอะค่ะแบบให้มันมีขอบเขตกับเขาให้ชัดเจนแต่แบบหนูเป็นคนเอาง่ายๆค่ะพี่หนูเป็นคนตลกการพูดของหนูอะไรบางครั้งอะไรดูไม่น่าเชื่อถือด้วยมั้งเพราะหนูแบบที่เนี่ยหนูทำงานหนูก็ไม่ได้วางตัวอะไรมากแล้วก็จะอยู่กับแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วคนอื่นๆที่อยู่ด้วยกันไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างนี้ถูกไหม
0: ไม่มีปัญหาค่ะ
2: คนก็เคารพหน้าที่ตัวเอง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีเขาอยู่ได้ไหมบริษัท
0: ก็ได้ค่ะ
3: ไม่มีเขาในชีวิตแล้วหนูโอเคไหม
0: ก็โอเคแต่หนูแบบเป็นคนไม่ค่อยได้มีปัญหากับเพื่อนเท่าไหร่ก็เลยแบบบางครั้งก็สงสารเขาอะบางครั้งพอแบบพออารมณ์เราโมโหเราแบบเราไม่เคยด่าเขานะคะแต่หนูก็จะชอบแบบมามูดหงิดกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พอสุดท้ายแล้วก็ช่างมันเถอะสงสารเขาประมาณเนี้ยค่ะ
3: ซึ่งยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยนะ
1: อันนี้เขาเป็นผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้หญิงค่ะ
1: ผู้หญิงหรอผู้หญิงนี่ก็ออกง่ายกว่าผู้ชาย
3: คงไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมเลยไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคือหรือว่าหนูต้องนิ่งวันนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มีช้อยที่จะหักหมายถึงว่าแยกย้ายกันไหมไม่ต้องหักก็ได้แยกย้ายกันโดยดี
0: ค่ะ
2: คือตัดช้อยนี้เลยนะ
0: ใช่คือแบบเขาอยากให้เขาอยู่แต่แบบ
2: เอาละ
0: หนูต้องวางตัวยังไงดี
1: มันปัญหามันไม่ใช่ที่เลเลไงปัญหาอยู่ที่เขาต้องให้เขาโทรมาแล้วล่ะ
2: ทำไมเราต้องวางตัว
1: เป็นเจ้าของเงิน
3: ไม่แต่ถ้ามองในมุมว่าวางตัวก็วางตัวให้เป็นหัวหน้าที่เด็ดขาดกว่านี้ได้นะ
2: ก็คือจะต้อง
1: ต้องเปลี่ยนที่เรา
2: ก็ต้องย้ายหมายถึงว่าก็ต้องแยกย้ายเหรอ
1: สามปีจะเปลี่ยนยังไง
3: ก็อาจจะต้องก็ชัดเจนแล้วก็เข้มแข็งในการพูดว่าเก็บก็คือเก็บไม่เก็บ
1: ตัดเงิน
3: ใช่
1: ตัดเงินได้ไหม
3: ไม่เก็บมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันไม่ได้ไงนี่ทำงานร่วมกันต้องเก็บอย่างเงี้ยคือมันจะมาแบบว่าเขาบอกว่าไม่เก็บมึงเก็บอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็ต้องแข็งที่จะให้เขารู้ว่าเออกฎระเบียบของบริษัทมันเป็นยังไงไงเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าไม่เก็บเองแล้วเลยก็เก็บมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไงก
0: ็คือแบบว่าหนูจะไม่ได้เชิงว่าเห็นเขาไม่เก็บเขาเดินไปบอกนะคะก็คือแบบเหมือนก็จะพูดรวมๆกันไว้แต่แรกแล้วแล้วพอแบบมันเขาไม่เก็บพอสุดท้ายหนูก็จะบางครั้งหนูก็ทำแต่หลังๆหนูก็ไม่ทำถ้าไม่เก็บก็ปล่อยคุณไม่เก็บหนูก็ให้คุณมาเห็นตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะแบบบางครั้งมันก็หงุดหงิดลูกตา
2: แต่มันเสียหายด้วยถูกไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องหงุดหงิดตาป่ะ
0: ใช่ค่ะใช่อันนั้นก็มีส่วนคือบางครั้งหนูก็บอกเขาว่าแบบใช้เสร็จแล้วเก็บด้วยนะทำความสะอาดเขาก็จะแบบเหมือนหัวเราะแห้งๆแล้วเขาก็ไม่ทำอะค่ะ
3: แล้วมันจะไม่ถูกแก้ไขอะไรเลยนึกออกไหมหมายว่าพอหนูไม่ได้
0: ใช่
3: สมมติถ้ามีวันใดวันหนึ่งสิ้นเดือนแล้วหนูเรียกพนักงานทุกคนมาแล้วหนูก็บอกว่านี่คือกฎสำคัญในการทำงานอันสมมติอย่างเรื่องการเก็บคุณต้องเก็บของเมื่อคุณใช้เสร็จแล้วใครไม่เก็บ
1: จะมีบทลงโทษยังไง
3: ใช่warning ก่อนไม่นั้นปรับตัดหักเงินเดือนถ้าไม่รับกฎนี้ออกอย่างนี้เปล่าม
1: ันต้องมีกฎระเบียบ
3: ใช่อย่างนี้เลยก็ไม่ต้องประท้าไงก็นี่ไงให้กฎมันทำงานไง
0: ได้เดี๋ยวอันนี้หนูจะไปลองดูแต่ว่าไอ้เรื่องหักเงินตัดช้อยนี้ออกไปอะค่ะคือว่าหนูไม่แบบไม่ได้อยากหักเงินพวกเขา
1: เลยมีช้อยอะไรพวกพี่บ้างอะ
2: กิจการเลย
0: ใช่เพราะว่าทุกวันหนูยังคิดเลยว่าแบบหนูเหมาะไหม
3: งั้นเลยพลาดที่เอาเขาไปทำงานด้วยอะ
2: ใช่
3: เพราะว่าเลือกเองอะ
2: ตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรื่องเลเดี๋ยวเราต่อต้นชั่วโมงหน้า
1: ลาพุทธเรียนคิดอะไรออกลองดูสิ
3: ออกหน่อยช่วยหน่อย
1: คือตอนนี้ห้ามทุกอย่างโอเค
3: เดี๋ยวกลับมาคุยกับเลเลอะพี่หอมค่ะ
1: ชั่วโมงนี้ขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณเคสนี้ต้องจัดการละอาพุทโธเลียนช่วยหน่อยกูแก้ไม่ได้
3: เดี๋ยวมา
2: พักก่อน
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: เกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
0: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
3: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
0: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไร้นรพัฒน์จูเลียตแอนจูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดี

0: ายนี้แมวฟินต้องกินโน้นนะ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: EFM Playlist of the WeekChamp of the month ประจำเดือนสิงหาคม กลิ่นฝนเต้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: EFM NewsEFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงพลังงานบุกตรวจ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจ่อแจ้งความดำเนินคดีและแบรนด์สิริวรรณวรีตอบรับกระแสเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูล Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนโดยรอบว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงลอยออกมาเป็นเวลานานกว่า2เดือนโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักกลิ่นมีความรุนแรงรวมถึงมีความกังวลด้านความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นจากการตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานพบว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินโดยมีถังเก็บน้ำมันความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าพนักงานจึงมีคำสั่งให้ขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยวันพรุ่งนี้3กันยายนกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวทิติพัชกล่าวว่ากระทรวงพลังงานมีนโยบายชัดเจนร่วมกับกรุงเทพมหานครว่าจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองสำหรับเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและในการประชุมคณะกรรมการ Data Center นัดแรกวันที่4กันยายนนี้กระทรวงพลังงานจะเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครการไฟฟ้าและการประปาเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ด้านการจัดโซนนิ่งรวมถึงทบทวนมาตรการควบคุมเพื่อให้การพัฒนา Data Center สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และไม่กระทบต่อประชาชนแบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: แบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจเชียร์ทีมไทยโดยเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยผ่านหมวกและเสื้อผ้ากีฬาที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าดอนกอยผูกหางในราคา 2,900 บาทมีจำนวนจำกัดและจำกัดการซื้อ1ใบต่อ1ท่านหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทโดยคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกัน11กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปณร้านสิริวัณณวรีชั้น1สยามพารากอนเซาท์โซนโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนานักกีฬาพาราลิมปิกไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย่
3: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: เปิดไมค์แล้วนะ
6: แก้ไม่ได้ค่ะ
7: เอาตอบเลยเหรอ
5: พักไปตั้งนานไม่เจอทางออกอะไรเลยเหรอ
7: คุณเลเลนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะปัญหาคือให้เพื่อนแต่ไม่ได้สนิทมากนะเป็นเพื่อนมหาลัยนะคะมาทำงานด้วยแต่เพื่อนเนี่ยก็คือมีความเป็นตัวของตัวเองไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตาม
6: ไม่เคารพอ่ะไม
7: ่
6: ให้เกียรติ
7: แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามบางอย่างของสมมติอ่ะทำงานเสร็จต้องจัดของให้เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยก็ไม่เก็บซึ่งคุณเลเลก็พอเขาไม่เก็บบางครั้งก็ตัวเองก็ไปเก็บแต่คือไม่สามารถไปสั่งอะไรเขาได้
6: แต่หงุดหงิด
7: ใช่แต่หงุดหงิดเพราะว่าอยากรักษาความมิตรภาพสงสารเขาในบางที
6: ฉันว่าไม่กล้าเยเลเลไม่กล้า
7: ไม่อยากมีเรื่อง
5: ใช่แล้วตอนนี้เงื่อนไขของเลเลนี่แทบจะเลี่ยงการปะทะทั้งหมดเลย
7: เราเสนอว่าเลิกจ้างไหมก็เลย
6: ไม่สงสารเขา
7: สงสารแล้วก็หักเงินเดือนแต่ว่าเมื่อกี้มีคนส่งมานะว่าหักเงินเดือนไม่ได้เหมือนว่าตามกฎหมายแรงงานจะหักเงินเดือนไม่ได้ถ้าเขาไม่ทำตาม
5: ทำกันไม่รู้มันเหมือนเป็นกิจการแบบ SME ไม่รู้สิม
7: ัน
5: มีกฎหมายแรงงานครอบคุ้มครองไหมอ่ะ
6: มันจะถ้ากฎหมายแรงงานก็คือว่าสมมุติถ้าเขาไม่ทำตามที่เราต้องการอ่ะเราต้องยื่นโนติสทั้งหมด3ครั้งโนติส1ก่อนโนติส2ก่อนโนติส3นี่คือไล่ออก
7: คือตอนนี้ทางเลือกเลยค่อนข้างจะน้อยมากเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงให้เพราะว่าเลยไม่อยากจะไปมีเรื่องกับฝั่งนู้นไม่อยากแล้วก็ยังห่วงความรู้สึกเขาก็เลยทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็คอมเมนต์มา
6: ปิดกิจการละเหลืออันสุดท้ายละต้องปิดแล้วก็ต้องบอกว่ามัน
7: คอมเมนต์มาเต็มไปหมดเลยอันนึงบอกว่าไม่งั้นเล็กๆก็ลาออกไปถ้า
6: ใช่จ้างผู้จัดการ
7: แล้วก็จ้างคนมาใหม่
6: แล้วเราทำ
7: ที่จัดการเขาได้นะอ้าวเล่ๆต่อนะคะ
5: จ้า
7: เล่ๆเล่ฮัลโหลเลเล
6: หายไปแล้วโดนเพื่อนจับได้แล้วเพื่อนบอกมึงโทรไปหรออะไรเงี้ยเลเลเครียดละ
7: เล
6: ็กสี่
7: ค่ะใช่ค่ะตอนนี้มันออนแอร์แล้วหนูจะปล่อยโอเคเดี๋ยวให้หนูปล่อยมันออกไหมคะปล่อยก่อนนะคะโอเค
6: ปล่อยใส่โอเคร
7: อก่อนนะคือตอนนี้คอมเมนต์มาเต็มไปหมดเลยมีเดี๋ยวนะ
6: ของหอมถ้าเป็นร้านสปาหอมจะใช้วิธีการด่าในกลุ่
7: ม
6: ในกรุ๊ปไลน
7: ์ให้รู้ใช
6: ่
7: ไหม
6: ใช้เสร็จแล้วเก็บของด้วยก็จะรู้แหละ
5: เราปกครองไง
7: ใช่แต่เหมือนตอนนี้คนจะคิดว่าเหมือนเลเลอ
5: ันนี้มันเหมือนเอาเพื่อนมาทำกันแล้วก
7: ็ใช่เลเลจะขาดคุณสมบัติผู้ปกครองที่แบบเข้มงวดอ่ะ
5: ขาดคุณสมบัติของผู้นำ
7: ใช่เนี่ยให้ไปหานอมินีมาให้มาคุมเพื่อนแทนนะคะมาแล้ว
5: เลเลโดนไล่ออกคนแรก
7: เลเล
8: ค
7: ่
8: ะ
7: เลเลได้ดูคอมเมนต์บ้างไหมลูกในไลฟ์
8: ค่ะนั่งอ่านอยู่ค่ะคือหนูพยายามเล่าระวังอะค่ะคือแบบว่ามันรู้เช่นเห็นชาติตามคอมเมนต์อยู่แล้วค่ะมันเห็นแต่เราก็ไม่คิดว่าพอมันอยู่ด้วยกันมาทำงานจริงมันจะขนาดนี้ค่ะ
5: เข้าใจ
8: ค่ะคือเอางี้แล้วกันในเมื่อหนูตัดออกไปเยอะมากเอาเป็นว่าพวกพี่แนะนำหนูยังไงให้หนูอะทำให้เขาเกรงใจหรือแบบว่าให้เขารู้ขอบเขตหรือไม่ก็การพูดไล่ออกยังไงไม่ให้กระทบกันก็ได้ค่ะ
5: โอเค
7: ไม่ให้กระทบกันมันยากนะ
6: ก็หล่อล่อเขาออก
7: ไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะต้องรู้สึกอยู่แล้วแหละ
6: ไล่ออกต้องจ่าย3เดือนปะ
8: งั้นใช่มันจะต้องเป็นอย่างมันต้องชดเชยแต่ว่างั้นต้องเป็นว่าหนูต้องวางตัวไงให้เขาเกรงใจค่ะ
5: เอาเป็นว่าจะถ้าเจอปัญหาอย่างนี้เราจะทำยังไงดีกว่าอย่าเพิ่งไปเอาปลายทางแล้วกัน
8: เขาฟังหนูไม่ได้มองว่าแบบเป็นการพูดผ่านๆแต่เขาจะทำไม่ทำอะไรเงี้ยทำอะไรให้เขาฟัง
6: ไม่เคยเรียกเขามาคุยใช่ปะ
8: เคยค่ะแต่แบบว่ามันไม่ได้เชิญคุยกันแบบจริงจังมากแต่ก็หนูก็จะเรียกเขาคุยตอนเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะก็แบบบอกเขาว่าตอนนี้มันมีปัญหาอย่างนี้นะปรับให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: เรา
8: ก็จะเคอะไรเงี้ยค่ะ
6: แล้วปรับไหม
8: ปรับค่ะปรับแต่ก็จะเป็นช่วงระยะสั้นๆเหมือนแล้วพอสักพักก็
5: จะเป
8: ็
5: นแบบ
8: พออันนี้ดีอันนี้ก็เหลวอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่อย่างเงี้ย
7: โอเคอ่ะเราให้คำปรึกษาทีละคนไหม
8: ได้ค่ะได้พี่ไล่เรียงกันเลยค่ะ
7: เรียงเลยค่ะ
6: เอาใครก่อนคะ
8: พี่ต้นหอมกันก็ได้ค่ะ
6: ภาพเลเลกับตัวพี่มันไกลกันมากเลยเนาะในการคุมคนน่ะ
5: ใช่ใช่
6: คือพี่จะใช้เพื่อนทำงานนะแต่ว่าถึงเวลางานจริงๆที่มันมีปัญหาต้องดุได้ต้องว่าได้เออแล้วก็เราด้วยทำถ้าเราพี่เป็นคนอารมณ์ร้อนฉะนั้นเพื่อน คนที่อยู่รอบตัวต้องอารมณ์เย็นฉะนั้นมันก็เลยอยู่กันได้เพราะพี่ถือว่าพี่อยู่ในหน้าของนายจ้างอะไรที่มันผิดพลาดอะไรเงี้ยสามารถด่าหรือพูดได้แล้วถ้าสมมติจะพูดยังไงให้
5: ไม่ทะเล
6: าะกันไม่หมางใจกันก็คือเฮ้ยแกเรื่องที่จะพูดอ่ะอันนี้เป็นเรื่องงานเนาะคืองานตอนนี้มีผลกระทบอย่างนี้1 2 3แล้วก็มันทำให้ฉันแบบenergy ในการทำงานมันดรอปลงมันมีผลเรื่องบรรยากาศการทำงานเอางี้เดี๋ยวลองปรับดูว่าตอนเนี้ยการทำงานเราอ่ะมันยังตรงกันอยู่ไหมเดี๋ยวลองดูอีกทีเนาะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวฉันจะพูดกับแกตรงๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติมันไม่ได้จริงๆอ่ะเอางี้จะบอกล่วงหน้า1เดือนให้แกได้มีเวลาแบบขยับขยาย
8: ค่ะ
6: ซึ่งพี่ก็จะพูดอย่างนี้กับทุกตำแหน่งเหมือนกันเนาะเวลาแบบแม่บ้านหรืออะไรก็ตามพี่จะบอกเลยปัญหาเกิดขึ้นอย่างงี้งี้แต่เอาเป็นว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่หรือมันไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกล่วงหน้านะ1เดือนหรือถ้าว่าช่วงเนี้ยมีงานใหม่หรืออะไรที่น่าสนใจยังไงอ่ะบอกพี่นะ
8: ค่ะ
6: ก็จะบอกอย่างงี้ว่าถ้าอันนี้มันรู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะไม่ใช่อะไรเงี้ยถ้าแกมีงานใหม่แกบอกฉันนะแต่ถ้าฉันรู้สึกว่า
8: หนูเคยบอกเขาไปอยู่ค่ะ
6: บอกว่า
8: ประมาณเหมือนที่พี่ต้นหอมบอกเลยค่ะว่าแบบถ้าแกมีงานที่สนใจใหม่หรือแบบอยากไปทำอย่างอื่นบอกได้นะอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเวลาเห็นเขาไปคือเขาก็จะรับฟรีแลนซ์ที่อื่นด้วยค่ะแบบอื่นก็แบบถ้าเขาสนใจอยากไปก็ไปได้เลยอะไรเงี้ย
6: หรืออีกอันนึงหาข้ออ้างขึ้นมาค่ะเอ้ยแกตอนเนี้ยธุรกิจเราอ่ะมันค่อนข้างแย่ว่ะฉันอาจจะไปต่อไม่ไหวนะแต่ถ้าฉันไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ฉันจะบอกแก1เดือนนะฉันจะบอกแกก่อนก็หาข้ออ้างไปว่าตอนนี้มันไม่ค่อยดีมันอย่างนั้นอย่างนี
8: ้
6: หรือถ้าช่วงนี้แกหางานได้ก็ลองหาดูก่อนฉันว่ามันไปค่อนข้างยากฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องแบบเอาพนักงานอยู่กับฉันกี่คนหรือว่ากี่คน
8: มันประมาณว่าคือหนูแบบเป็นเล็กๆอะค่ะเราก็คนไม่ได้เยอะเราก็จะเห็นรายรับอะไรเงี้ยกันอยู่อันนี้มันก็เลยอาจจะปัดยากนิดนึงค่ะ
6: นี่ก็พูดตรงๆไปเลย
8: ค่ะ
6: เป็นเจ้าของเงินแต่ว่าใช้คำพูดดีๆแค่นั้นเอง
8: ค่ะ
6: รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันอยู่แล้วแบบเคมีมันไม่ได้ว่ะ
8: ค่ะ
6: สามปีแล้วก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันทำให้เสียบรรยากาศการทำงานถ้ามีอะไรหรือถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะจะพูดกับแกตรงๆนะฉันขอพูดกับแกตรงๆแล้วกันแต่ฉันจะให้โอกาสแกเดือนนึงในการที่แบบถ้าฉันจะเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยจะปรับอะไรสำหรับพี่ก็คือถ้าเป็นเจ้าของเงินแล้วก็มาแบบทำให้บรรยากาศร้านท็อกซิกทำให้เจ้าของเงินรู้สึกหงุดหงิดขนาดเนี้ยพี่เอาออก
8: ค
6: ่
8: ะ
6: ถ้ามันไม่มีการถ้าเราเตือนแล้วแล้วเขาไม่มีการพัฒนายังไงก็ออก
8: ได้ค่ะ
6: Okay. อ่ะพี่เติ้ล
7: พี่เติ้ลนะเอาแบบพี่รอมชอมที่ทำให้เลเลสบายใจนะคือพี่อ่ะก็จะคล้ายๆของพี่หอมในแง่ที่ว่าพี่ก็จะพูดเขาว่าโอเคการคุยครั้งนี้เราไม่ได้คุยกันในฐานะเพื่อนนะ
8: ค่ะ
7: เราจะคุยกันในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างถูกไหมเพราะเลเลเป็นคนให้เงินเดือนเขา
8: ค่ะ
7: เลเลก็บอกได้ว่างานอ่ะไอเรื่องศักยภาพเรื่องความสามารถอ่ะโอเคยอมรับว่าทำเก่งทำดีแต่ว่าถ้าในข้อปฏิบัติบางอย่างที่เขาละเลยง่ายๆเรื่องการเก็บของอะไรเงี้ยแล้วเขาละเลยอ่ะซึ่งเลเล่ก็จะต้องบอกว่ามันไม่ได้ต้องให้ความร่วมมือในเรื่องนี
8: ้
7: เลเล่อาจจะพูดได้ว่าเพราะไม่งั้นคือถ้าเลเล่อยากรู้ว่าคนในร้านรู้ไหมว่าเลเล่เป็นเพื่อนเขาร
8: ู้ค่ะ
7: ก็จะบอกได้ว่ามันจะเป็นคนอื่นเขาก็จะคิดได้ว่าที่ยอมให้เพราะเป็นเพื่อนกันนะซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไงทุกคนในร้านต้องปฏิบัติและทำเหมือนกันหมด ซึ่งขอให้เขาทำเลยต้องแล้วเลยต้องมั่นใจเวลาพูดด้วยว่านี่พูดในฐานะคนที่จ่ายเงินให้ไม่ใช่เพื่อนกัน
8: คือบางครั้งเคยพูดได้น้ำเสียงจริงจังแล้วบางครั้งเขาก็จะตึงใส่ทั้งวันเลยอะค่ะแบบมันไม่ค่อยพอใจหนู
7: ซึ่งเขาก็ไม่มีสิทธิ์เพราะเราพูดในฐานะการทำงานไงเราไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวแล้วแฟกต์คือเขาผิดจริงๆเขาจำเป็นต้องทำตามนี่คือกฎของบริษัทไงอย่างที่พี่บอกว่าเลยแหละจะเรียกมาคุยทั้งหมดก็ได้ว่าโอเคกฎตอนนี้เป็นแบบนี้ทั้งหมดแล้วถ้าเขายังทำไม่ได้เรียกเขามาคุยแล้วก็ถ้าทำไม่ได้เลยว่าเราก็ต้องคุยกันต่อซึ่งมันถึงจุดถ้าเจเลจะต้องให้เขาออกก็ต้องบอกว่าก็เพราะว่าคุณละเมิดสิ่งที่ทำไงมันก็ไม่ได้ไงอย่างที่พี่บอกว่าการทำในองค์กรในบริษัทในอะไรก็ตามมันต้องมีกฎระเบียบของที่ที่นั้นน่ะแล้วเราเป็นคนที่คุมกฎและกฎระเบียบนั้นน่ะเพราะเราเป็นหัวหน้าหนูพูดได้ในกรณีว่าเออเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำคนอื่นล่ะที่เขาปฏิบัติตามเขาจะรู้สึกยังไงมันก็ไม่แฟร์ไงแล้วก็ในเมื่อเราพยายามพูดแล้วสุดท้ายปลายทางถ้าเขาไม่ยอมทำอีกเลยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการว่าโอเคก็อาจจะบอกว่าเสียดายนะกับความสามารถที่มีแต่ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้อ่
8: ะ
7: เออร้านเราไม่ต้องการคนแบบนี้อ่ะแล้วเราก็จ่ายชดเชยให้ถ้าเลยทำได้ก็ตามกฎหมายอะไรไปอ่
8: ะ
7: แต่ว่าก็ต้องยอมทำใจนิดนึงนะว่าเลยว่าสมมติถ้าถึงจุดนั้นแล้วเขาจะแบบไม่คบกันก็ไม่คบอ่ะ
8: เพราะว่านี่เชื่อว่าเขาจะตัดออกไปเพราะว่าคือเท่าที่ผ่านมารู้จักกันมาเขาออกจากที่ไหนเขาจะไม่เคยคิดว่าติ้งผิดอะค่ะหรือเท่าที่เรารู้มานะคะ
7: โอเคก็คือตัวซีเครตมันก็เขาคงไม่เปลี่ยนกับหนูหรอกแต่ถามถ้าเป็นพี่แต่ถามว่าเราเดือดร้อนอะไรกับเรื่องนี้อ
8: ะ
7: ก็อาจจะเสียคนคนนึงไปที่ฝีมือดีแต่เราก็อาจจะหามาใหม่ได้ที่อาจจะดีกว่าเขาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหนูก็อึดอัดบริร้านมันก็เละเทะเราจะพี่ว่าก็ไม่น่าคุ้มอ่ะกับการที่จะต้องมาแค่เกรงใจอ่
8: ะ
7: ไม่ได้สนิทกันด้วยนะเลยคิดในจุดนี้นะ
6: ไม่ต้องแคร์นะไม่สนิทอ่ะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ค่ะพี่เผือกค่ะ
5: คือถ้าปกครองคนนี้ไม่ได้มันแล้วเลยจะปกครองคนอื่นได้ยังไง
8: ค่ะ
5: มันคือเหตุผลที่บริษัทต้องมี HR คอยชนแทน
8: ค
5: อยจัดการเรื่องทรัพยากรบุคคลแทน
8: พอมันเป็นธุรกิจเล็กๆมันก็เลยแบบไม่ได้มีขนาดน
5: ั้
8: น
5: เราคงยากที่จะไปจ้างคนนู้นคนนี้มาแล้วก็ให้มาดูแล HR ให้มาดูแลคนอื่นแทนมันคงยากมากทีเนี้ยถ้าจะอยู่ต่อบางทีเราต้องอย่างที่พี่พยายามถามเราต้องพยายามชั่งน้ำหนักหรือว่ามองว่าเขามีอะไรมาชดเชยไอ้ข้อบกพร่องเขาหรือเปล่าซึ่งพอถามถึงฝีมือในแง่ของเชิงศิลปะเขาก็ไม่มีมันดูเหมือนว่าคนนี้ไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องจ้างเขาไว้เลย
8: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นพี่อยากให้ตัดไม่ต้องตัดก็ได้แต่ว่าอย่าไปคิดว่าเราจะเอาคนนี้ออกไม่ได้อ่
8: ะ
5: เพราะอย่างนี้การทำธุรกิจอ่ะคือพี่ก็ไม่ชอบทำพี่ก็ไม่ชอบคุมคนเหมือนกันพี่คุมคนไม่ค่อยได้เหมือนกันพี่ก็ใจอ่อนเหมือนกันแต่อย่างนึงคือพี่รู้สึกว่าถ้าบริษัทไหนเลี้ยงคนห่วยไว้มันจะทำให้คนเก่งๆออกไปอ่
8: ะ
5: ค่ะซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงถ้าบริษัทที่ยื้อคนที่ห่วยเอาไว้อ่ะคุณมีความเสี่ยงมากที่คนที่มีฝีมือจะออกไปจากคุณเลยต้องคิดว่าถ้าคนอื่นๆที่เลยจ้างอยู่แล้วเห็นว่าเอ้ยทำไมกับเพื่อนอ่ะก็วางทิ้งได้อย่างนี้ฉันก็วางทิ้งได้ปะ
8: ก็มีน้องบางคนแอบทำเหมือนกันมันก็แบบมันไล่ๆกันไปก็มีบ้างค่ะ
5: ถูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจ้างเพื่อนมาอยู่ในธุรกิจเดียวกันแล้วมันต้องเด็ดขาดในการสวมหมวกแบบหอมคือเพื่อนก็ส่วนเพื่อนเวลางานก็ส่วนเวลางานมันต้องคนละหมวกเลยคือเลยจะยังเป็นเพื่อนในเวลางานไม่ได้นั่นแปลว่าเลเป็นผู้นำที่บกพร่อง
8: ค่ะ
5: เมื่อไหร่เราตัดสินใจดึงเพื่อนเข้ามาอยู่ในบริษัทแล้วเมื่อถึงเวลานึงมันต้องไม่ใช่เพื่อนมันต้องเป็นเจ้านายลูกน้องมันต้องเป็นมืออาชีพอ่ะ
8: ค่ะ
5: เวลาจะแยกจากกันคิดง่าย ทำอย่างมืออาชีพ
8: ได้ค่ะ
5: เออทำให้ได้ทำอย่างมืออาชีพคุยกันอย่างเหตุและผลเราไม่อยากเสียเขาในแง่เพื่อนใช่เราบอกเขาได้กูไม่อยากเสียมึงในแง่เพื่อนแต่ในแง่ของธุรกิจเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่งั้นเราจะเสียเพื่อนด้วยทีนี้กูจะส่งมึงออกไปแบบไหนให้มึงเจ็บน้อยที่สุดกูจะปล่อยมึงไปแบบไหนให้มึงยังมีทางไปมากที่สุดตกลงกันเออเงินเดือนเดือนสุดท้ายกูจะยังให้นะหรือว่าสมมุติเราคุยกันวันที่5อย่างเงี้ยเงินเดือนเดือนนี้กูจะยังให้นะถึงแม้ว่าเขาจะทำไป5วัน10วันยังไม่เต็มเดือนก็ตามแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาละคือ
8: ได้ค่ะ
5: เออมันต้องมีความเด็ดขาดเลยจะต้องเอาหมวกของผู้นำมาใส่หัวซะแล้วปฏิบัติอย่างมืออาชีพพี่ว่าถ้าเขาไม่เข้าใจนะเลยการเวลามันคัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตอยู่แล้วเออถ้ามันจะต้องแตกกันจะไม่ต้องคบกันต่อด้วยเรื่องนี้เพื่อธุรกิจบางทีมันก็ต้องทำอนาคตมันจะกลับมาดีกันหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าณเวลานี้ต้องมืออาชีพสุดๆเลยจ้ะ
8: ขอบคุณมากนะคะ
6: จ้าเล่ๆสวัสดีค่ะ
8: จ้าสวัสดีค่ะ
6: ก็เนี่ยมันถึงมีคอร์สผู้นงผู้นำอะเน
5: า
6: ะ
5: โอ้ยากนี่ไม่ชอบเลยไม่ชอบการแบบต้องมาคุมใครแล้วมารับผิดชอบชีวิตใครอะไรเงี้ยไม่เด็ดขาดพอเหมือนกันถ้ารู้ตัวก็ไม่ทำ
7: มาสายต่อไป
6: คุณนาวี
5: โอ้ชื่อดี
7: สวัสดีค่ะคุณ
8: สวัสดีค่ะ
5: จ้า
7: คุณนาวีค่ะ
8: สวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะ
7: ได้ยินค่ะ
5: ชัดเจนจ้ะ
7: เรือรบเทียบท่าแล้วนะคะอเมริกาฐาน 5,000 นายทำอะไรที่พัทยาดีคะ
8: พาไปกินซอยจุค่ะ
6: จะพาไปกินซอยจุ
5: มีไหมมีในซอยไหม
6: ไม
5: ่
6: ม
5: ีวันนี้เรามีปัญหากับเติ้ลอ่านซอยแล้วใช่ไหม
7: อ่านแล้วพูดถึงแล้วสองแถวด้วย
5: ถามสองรอบแล้วนะ
7: ว่าทุกสองแถวแล้ว
5: แต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นทางเลือกใหม่
6: เออพาเขาไปใส่จุ
5: ๊เออ
6: นาวีอายุเท่าไหร่จ๊ะ
8: อายุ30ค่ะ
6: จ้าวันนี้มีอะไรคะหนูก็คือเพื่อนของยายเลเลเมื่อกี
5: ้อ๋อหนูเก็บแล้วค่ะ
6: อายุเท่ากัน
7: มันหาเรื่องให้หนูออกค่ะ
6: นาวีวันนี้มีอะไรจ๊ะมา
8: อยากจะถามพี่ๆค่ะว่าหนูผิดไหมที่แบบเป็นคนรักระยะทางไกลในแบบนี้อะค่ะ
7: อย่างลอง distance relationship อย่างไรคะ
8: คืออันนี้ออกตัวก่อนนะคะไม่ได้เปิดให้แฟนฟังไม่ได้ใช้ไม่ได้ยืมมือเป็นพี่ไม่ได้ยืมมือพี่นะคะ
6: โคตรดีใจเลยอ่ะ
5: ขอบคุณมากขอบคุณ
6: ขอบคุณมากนะเป็นสายแรกเลยอ่ะที่โปรเทคพวกฉันน่ะ
8: ค่ะก็จริงๆอ่ะเคยมีคบแฟนก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เคยคบแบบ LDR อ่ะค่ะ
7: ลองดิสแท
8: นก่อนหน้าใช่ๆค่ะลองดิสแทนเรเลชั่นชิพก่อนหน้านี้คืออยู่จังหวัดใกล้เคียงกันค่ะก็จะได้เจอกันวีคละครั้งบ้างอะไรอย่างนี
7: ้
8: ค่ะแต่ว่าเราลาออกแล้วก็เหมือนย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
7: ค
8: ่
7: ะ
8: แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราจะได้เหมือนแค่วิดีโอคอลคุยกัน
7: ค
8: ่ะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนเราเพิ่งเริ่มคบกันด้วยอะค่ะแล้วเหมือนเขาเองอ่ะจะมีความต้องการอยากให้เราแสดงออกความรักความสนใจอยู่ตลอดเวลาจนแบบทำให้หลังๆมาเรารู้สึกว่าเราอึดอัดทำยังไงก็แบบเหมือนไม่ดีพออะไรประมาณนี้ค่ะ
6: เขาให้เราทำอะไรบ้าง
8: คือบางทีด้วยเนเจอร์ของเราอ่ะเราเป็นคนแบบไม่ค่อยติดแชทอะค่ะแล้วก็ทักหลังๆมาน่ะแต่ก่อนก็จะมีส่งเดียวหรืออะไรอย่างนี้ให้เขาดูบ้างแต่ว่าพอหลังๆมาน่ะเราติดซีรีส์หรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ได้แบบส่งข้อความหรืออะไรเงี้ยให้เขารู้เท่าไหร
6: ่เราบอกเขาไหมตอนจะดูซีรีส์บอกเออเดี๋ยวฉันจะดูซีรีส์แล้วนะได้บอกไหม
8: มีค่ะมีก็มีอัปเดตเรื่อยๆว่าเออดูทำนั่นทำนี่อยู่นะดูนั่นดูนี่อยู่นะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนมีความน้อยที่เรารู้สึกได้เราก็บวกกับเขาเรียกว่าเหมือนช่วงเวลาชีวิตอะค่ะการใช้ชีวิตอะเวลาไม่ตรงกันเขาอาจจะทำงานจันทร์ถึงเสาร์แล้วก็เข้างานตอน6โมงเย็นเลิกงานตอน6โมงเช้าก็จะมีเวลาวิดีโอคอลคุยกันแค่ตอนแบบช่วงเขาพักเบรก พอช่วงเช้าอย่างนี้เขาก็จะนอนพักหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปรบกวนหรือแบบเราไม่เคยไปนอยเขาในเรื่องของเวลาหรือระยะทางไกลหรืออะไรเลยแต่ว่าพอเหมือนหลังๆมาน่ะเรายิ่งแบบอยู่ในสถานการณ์ที่ใครมาคาดหวังเราหรือแบบต้องการจากเราเยอะๆอ่ะเราจะมีความรู้สึกอึดอัดจนเราแบบรู้สึกอยากจะเฟดตัวเองออกไปอะค่ะมันเกิดความรู้สึกออโต้เองอะค่ะจนแบบตอนนี้เราเลยสับสนนะคะว่าแบบเฮ้ยเราแย่ไหมที่เราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยที่แบบอยากจะเหมือนในหัวนะก็มีแบบที่แบบว่าถ้าเขาไปเจอคนที่ดีกว่าเราอะเราก็พร้อมปล่อยนะแต่ว่าอีกใจหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเสียดายอะคือกว่าจะเจอคนดีๆแบบเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็ไม่อยากจะปล่อยเขาไป
6: เลยแบบมานานยังคะ
8: มอนที่พี
6: ่คบมานาน
8: ประมาณ5เดือนค่ะ
6: อ๋อ5เดือน
5: 5เดือนเนี่ยมันแค่ต่างจังหวัดใช่ไหมฮะหมายถึงว่า
7: ต่างประ เทศต่างจังหวัด
5: ไม่ต่างประเทศเวลาไม่ใช่
7: ต่างก็ต่างเวลาด้วย
5: เวลาทำงาน
8: ใช
6: ่
8: ค่ะ
6: โอเค
7: แต่5เดือนคุณนาวีมีความรู้สึกว่าอยากปล่อยแล้วนะ
5: ใช่
6: ก็มันไม่ใช่ไงเจอแล้วไงเจอสิ่งที่ไม่ใช่
7: เขาก็เสียดาย
8: แล้วหนูจะไม่ทำอะไรได้เลยหรอ
5: เอาข้อดีเขาหน่อยอ่ะข้อดีนอกจากมีอะไรไหม
8: คือนอกจากเขาแบบมีเบสิกเลิฟอะค่ะเขายังแบบรับผิดชอบชีวิตตัวเองคือหนูเป็นคนแพ้แบบสตอรี่แบบว่าเหมือนหาเงินเลี้ยงตัวเองตั้งแต่ตอนเด็กอะไรเงี้ยจนตอนนี้เขาก็ไม่ได้ขอพ่อไม่ได้ลำบากไม่ได้เป็นคนที่ทำให้คนรอบข้างเขาแบบต้องกังวลอะไรเงี้ยรับผิดชอบตัวเองได้เงี้ยค่ะ
5: mm-hmm.
8: แล้วก็ไม่ติดเที่ยวไม่สูบบุหรี่อะไรเงี้ยด้วย mm-hmm. ก็จะมีแค่เรื่องนี้ที่แบบเหมือนเขาค่อนข้างงงเงี้ยแล้วก็คาดหวังกับเราเงี้ยค่ะบางทีแบบ mm-hmm. เราตอบปกติเหมือนเราก็ตอบปกติเลยแต่ว่าแบบเฮ้ยทำไมตอบสั้นจังอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบเหมือนเรายุ่งเราไม่ได้โทรปลุกเขาคือเขาจะเข้างานแบบตอน6โมงก็จะตื่นช่วงเย็นๆใช่สายใช่ไหมคะถ้าเราแบบไม่ได้ติดธุระอะไรแต่ส่วนใหญ่อะเราจะเป็นคนโทรปลุกเขาเกือบแทบทุกวันอะไรเงี้ยแต่วันไหนที่แบบบางทีเราติดหรืออะไรเงี้ยเราไม่ทันได้แบบดูเวลาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออทำไมไม่โทรปลุกแล้วก็เหมือนมีอาการหน่อยๆแต่ว่าเรารู้สึกเราเครียดเรากดดันอะจนแบบเราเริ่มไม่อยากคุยกับเขาอะค่ะช่วงหลังๆมาคือบางทีก็บอกว่าแบบเออง่วงแล้วนะอะไรเงี้ยขอนอนก่อนทั้งที่แค่แบบมันไม่ได้แบบอยากจะคุยแค่นั้นอ่ะเราไม่อยากเป็นตัวเองแบบนี
6: ้แล้วพอบอกเออง่วงแล้วนะนอนก่อนของงี่เง่าไหม
8: เขาคือเขาอะก็บอกว่าโอเคงั้นพักผ่อนแต่วันถัดมาเขาก็ส่งเหมือนคลิปแบบน้อยๆแบบว่าเออต้องดูแลใส่ใจคนข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็แบบอีกแล้วหรออะไรเงี้ยอืม
7: 5เดือนเจอกันบ่อยไหมคะเจอกันนะที่ลองดิส
8: แ
7: ทน
8: ช่วง3เดือนแรกอะค่ะก็เจอสัปดาห์ละครั้งค่ะแต่ว่าพอกลับมาก็ได้เจอแค่ครั้งเดียวแล้วก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะได้เจอกันอีก
7: หมายถึงว่ากลับมาคือตอนที่เป็นลองดิสแทนใช่ไหมเจอกันแค่ครั้งเดียว
8: ใช่ค่ะถูกค่ะ
6: หมายถึง5เดือนเจอกันครั้งเดียว
7: หมายถึงว่าก่อนหน้าจะสัปดาห์ละคร
8: คือ3เดือนแรกอ่ะค่ะเจอสัปดาห์ละครั้งแล้ว2เดือนหลังก็คือเพิ่งเจอกันแค่ครั้งเดียว
7: เพราะว่า3เดือนแรกยังอยู่ด้วยกันใช่มั้ยยังไม่ได้ย้าย
8: ใช่ค่ะใช่
7: แต่พอมีลองดิสแทนซ์เจอกันแค่ครั้งเดียว3เดือนนะเจอกัน1ครั้งไกลกันขนาดไหนคะที่ถิ่นที่อยู
6: ่กี่ชั่วโมง
8: ถ้าขับรถยนต์นะคะประมาณ 9-10 ชั่วโมงค่ะ
7: อุ๊ยไกลนะ
6: ไกล
7: ก็คนละที่แบบว่าไกล
6: เหนื่อยอ่ะเดินทางแล้วเหนื่อยอ่ะหมายว่า
5: แล้วหมายถึงเอาไงดีอย่างเงี้ยหรอ
6: แล้วว่าอนาคตยังไงเขาต้องอยู่นั่นอีกนานไหม
8: ใช่ค่ะเหมือนเขาเพิ่งเริ่มแบบเหมือนแพชชั่นเขาตอนนี้เขาอยากทำงานเก็บเงินอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วสายงานที่เขาทำเขาคือโยกไปที่อื่นค่อนข้างลำบาก
6: แล้วเราคิดจะย้ายมูฟไปอะไรอย่างงี้ไหมในอนาคต
8: ตอนแรกคิดคือก็หาแบบหางานหรืออะไรอย่างนี้ต่อพอมาหลังๆเราเริ่มคือมันเกลียดจนรู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปเราก็เลยกลัวใจตัวเองอะค่ะเลยแบบอยากปรับ mindset ตัวเองด้วยแล้วคือมันเกิดความสับสนของตัวเองอะค่ะ
7: อันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยรำคาญสุดๆแล้วขออันนึงที่เรารู้สึกสิขอพี่อยากรู้
8: จ จริงๆมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องใหญ่เลยอะค่ะคือมันเป็นแบบเรื่องเล็กที่สะสมกันแต่ด้วยความแบบนิสัยส่วนตัวของนาวีเองอะค่ะคือเป็นคนแบบถ้าเจออะไรอึดอัดแล้วจะแบบนิสัยเสียตรงที่ชอบเฟดตัวเองออกมาอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบคนคุยหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าเราเพิ่งมารู้สึกกับเขาตอนช่วงหลังๆเนี่ยค่ะ
7: โจทย์นี้มันยากด้วยแหละมันไม่ใช่โจทย์เบสิกอะ
6: เขาเด็กใช่ไหม
8: ใช่ค่ะอายุน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าประมาณ5ปี
6: ก็ดูมันเป็นฟีลลิ่งแบบเด็กๆก
5: ็คำถามครับ
8: ก็อยากถามพี่ๆว่าเราแย่มากไหมอะค่ะหรือว่าเป็นเขาที่แบบงอแงไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดนาวีแบบอยากจะหาแบบวิธีแบบปรับตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยจะแบบคุยกับเขาดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่ๆแชร์มุมมองอะค่ะ
6: ถามใครก่อนคะ
8: พี่เผือกกันแก้ค่ะเป็นผู้ชาย
5: ครับพี่ว่านิสัยส่วนตัวของนาวีมันก็ไม่ง่ายกับการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครก็ตามเลยนะหมายถึงว่าถ้าเรามีความเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็ไม่ชอบใครที่มาบีบคั้นมาทำให้เรากดดันมากจนเกินไปคือนาวีต้องการสเปซต้องการชีวิตส่วนตัวพอสมควรถูกไหมล่ะ
8: ใช่ค่ะ
5: ถ้าติดซีรีส์แล้วไม่ได้ส่งหาหรืออะไรเงี้ยมันไม่ผิดนะนาวีมันแค่ต้องเจอคนที่มันแมชกันพอดีอะซึ่งถามว่ามันยากไหมโอเคมันอาจจะยากในระดับหนึ่งเพราะว่าในช่วงแรกๆของการคบหา6เดือนแรกมันควรจะโอ้โหเสน่หาใฝ่อยากเจอกันอยากคุยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อเรากลับมาสู่ตัวตนเราจริงๆแล้วเราเป็นคนติดซีรีส์เราเป็นคนมีชีวิตส่วนตัวเราเป็นคนที่ไม่อยากมาตามเยอะว่างก็เจอกันมันก็ต้องเจอคนที่แมทช์กันแบบเนี้ยต้องเป็นคนที่แล้วมันต้องไว้ใจกันมันต้องมั่นคงต่อกันเนาะเอาแค่ไม่ต้อง long distance เอาแค่อยู่ใกล้ๆกันจังหวัดเดียวกันเมืองเดียวกันมันก็ต้องเจอคนที่นิสัยแมทช์กันแล้วแต่เนี่ยมันเจอทั้งนิสัยก็อาจจะยังไม่ได้แมทช์มากแถมยังห่างแถมทั้งมีปัญหาเรื่องเวลาของชีวิตอีกโอ้โหมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากมากที่จะผ่านไปได้อย่างน้อยมันต้องมีอะไรที่แมทช์กันบ้างอ่ะยกเว้นเขาเป็นคนดีไอ้เขาเป็นคนดีมันก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่เหมาะไม่เหมาะนี่มันก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเสียดายเขาจริงๆก็ลองปรับลองฝืนดูอ่ะมันก็ไม่ผิดหรอกที่เราจะลองเปลี่ยนตัวเองหรือลองฝืนหรือลองอ่ะซีรีส์จบสักตอนก็ส่งหาเขาหน่อยจบ2ตอนก็ส่งหาเขาหน่อยคือต้องเข้าใจว่า long distance มันคงต้องใช้ความพยายามสูงมากอะ กับการที่เราจะรักษาความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟ้นต่อกันไว้อะมันยากนะพี่ก็ไม่เคยมี long distance แบบที่มันยากอะหมายถึงว่าเวลาใช้ชีวิตก็ไม่ตรงกันอย่างเงี้ยถ้าเราเสียดายเขานะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนลองฝืนลองปรับตัวเราแล้วมันรู้สึกโหไม่ได้ว่ะบางทีมันก็ต้องทำใจที่จะปล่อยคนดีๆออกไปจากชีวิตเพราะเรามันไม่เหมาะสมกันนะถ้านาวีเจอคนที่คิดเหมือนกันศีลมันเสมอกันเวลามันค่อนข้างที่จะตรงกันหรือต่อให้ไม่ตรงแต่มี mindset มีทัศนคติการคบหากันที่มันพอดีกันนะเธอไม่ต้องโทรหาฉันมากฉันไม่ต้องโทรหาเธอมากแต่เรามั่นคงต่อกันนะมันก็จะไปกันรอดโดยไม่ต้องพยายามมากสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่คำว่าความรักที่ดีมันไม่ได้ยากมากมันจะไม่ต้องพยายามไม่ต้องซับซ้อนมากมันจะง่ายต่อการคบหากันอันนี้มันดูยากในหลายๆเงื่อนไขมากๆเลยซึ่งนาวีถ้าตอบคำถามนาวีผิดไหมไม่ผิดแค่ต้องหาคนที่แมทช์กันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเงื่อนไขเขามันเปลี่ยนไม่ได้เนาะเวลาเขาเปลี่ยนไม่ได้จังหวัดระยะห่างเปลี่ยนไม่ได้มันก็เหลือสิ่งที่เปลี่ยนไม่กี่อย่างคือนิสัยเขากับนิสัยเราถูกป่ะ เขาจะเลิกต่อแยเรามากขึ้นได้ไหมซึ่งพี่มองว่ายากหมายถึงว่าระยะห่างที่มันห่างกันด้วยตัวอยู่แล้วอะใจมันยังต้องผูกกันหน่อยอะแต่ถ้านาวีเป็นคนต้องการสเปซแล้วยิ่งอยู่เป็น long distance อีกโอ้โหมันทีนี้คำว่าแฟนคืออะไรอะใช่ไหมเขาอาจจะตั้งคำถามนี้ขึ้นมาว่าอ้าวแล้วนี้เราคบกันแล้วมันยังไงวะติดต่อก็ไม่ค่อยติดต่อกันเวลาก็ไม่ตรงกันเจอก็ไม่ได้เจอกันมันเป็นปกติมากที่มันจะเกิดคำถามนี้กับเขาก็กลับมาที่การเปลี่ยนตัวเราเองทำได้ไหมถ้ามันฝืนมันไม่ใช่ก็บางทีก็จำเป็นต้องปล่อยไปครับ
8: ขอบคุณค่ะพี่เผือ
5: ครับ
6: ใครต่อครับ
8: พี่ต้นหอมค่ะ
6: เราผิดไหมก็อย่างที่พี่เผือบอกอ่ะมันไม่เข้ากันเนาะทีนี้ถ้าอยากอยู่กับคนนี้ต่อก็แค่ตามใจเขาทำในสิ่งที่เขาต้องการคือบังเอิญว่านาวีอ่ะดันไปเริ่มต้นโทรปลุกเขาทุกวันแล้ววันหนึ่งพอมันไม่โทรปลุกอ่ะมันก็รู้สึกเอ๊ะนิดนึงว่าอ้าวทำไมวันนี้ไม่โทรปลุกมันก็เหมือนความรักเราน้อยลงคือเราจะไปสร้างมาตรฐานเอาไว้อ่ะเราไปสร้างมาตรฐานที่แบบที่เขาแอบจุกจิกแต่เราก็ทำแบบนั้นทีนี้พอวันหนึ่งไม่ทำอ่ะแน่นอนคนจุกจิกก็ร้องหามันก็ถามหาอยู่แหละถ้าอย่างนั้นก็ต้องเรียกเขามาคุยว่าต่อไปอ่ะถ้าฉันดูซีรีส์ฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะหายไปเลยนะแต่ฉันไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วเธอก็ลองถามเขานาวีว่าอันนี้โอเคไหมถ้าเขารู้สึกว่าไม่โอเคเราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างนี้คือถ้าเขายังจุกจิกไม่เลิกอ่ะก็แปลว่าเราอ่ะไม่เข้ากันแล้วนาวีก็ไม่ต้องเสียดายเพราะมันแค่5 เดือนมันเป็นช่วงที่เราเรียนรู้ศึกษากันอะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปต่อเพราะตอนที่คบกันถึง2 ปีอ่ะมันจะหนักกว่านี้มันจะยิ่งเป็นตัวของตัวเองความแคร์กันมันจะลดน้อยลงมากกว่านี้ฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงศึกษากันใช่ก็ไปต่อไม่ใช่ก็แค่เคลียร์ออกเราอยู่ในช่วงของการปรับตัวในวิกก็ต้องพอมีแฟนเด็กอ่ะก็ต้องเป็นฝ่ายปรับอยู่แล้วอ่ะเด็กถ้าเด็กพูดรู้เรื่องก็โอเคแต่เด็กส่วนใหญ่มันพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันผู้ชายมันโตเช้ากว่าผู้หญิงอ่ะกว่ามันจะคิดได้อ่ะมันก็โหบางทีบางคนนานแล้วถ้าพื้นฐานมาคืองี่เง่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอ่ะก็ยิ่งยากแต่ลองปรับก่อนลองเรียกคุยก่อนว่าอันเนี้ยฉันรู้สึกอึดอัดเธอพอเธอนอยฉันรู้สึกว่ามันทำให้ฉันรู้สึกแย่มันเป็นพลังงานลบอ่ะสิ่งที่เธอทำอยู่ตอนเนี้ยคือแต่พูดซอฟกว่านี้นะคือความหมายมันประมาณนั้นแหละว่าเฮ้ยเรารักกันอยากอยู่เรายิ่งห่างกันเราควรจะมี energy ของพลังบวกให้รู้สึกดีแต่พอเกิดเรื่องตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่โอเคอ่ะแล้วเธอล่ะเราก็ต้องถามมั่งถามเขาด้วยว่าเฮ้ยแล้วเล่าทำอะไรให้เธอไม่โอเคหรือเปล่างั้นเรามาหาตรงกลางกันนะแล้วลองดูว่าเรามีตรงกลางกันจริงๆไหมถ้าเรามีตรงกลางกันจริงๆแปลว่าเราก็ยังไปต่อกันได้แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเด็กก็ไม่ยอมเราก็รู้สึกอึดอัดแปลว่าไม่ใช่เพราะมันเป็นช่วงศึกษาดูใจอยู่แล้วมันเป็นช่วงเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าคำตอบมันไม่ใช่ก็ติ๊กไปไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝืนลองดิสแทนซ์อีกพี่เติ้ลค่ะ
8: ขอบคุณค่ะพี่หอม
7: ฟังดูพี่ไม่แน่ใจว่านาวีอินกับเขาขนาดนั้นหรือเปล่านะนอกจากว่า
8: ตอนหนูก็ยังมีแบบนี่แหละจนหนูแอบแบบเกิดคำถามว่าหนูก็ไม่เคยแบบโมเมนต์แบบนี้ก็เลยแบบสงสัยในตัวเอง
7: เพราะพี่จะดูแค่ว่า5เดือนใช่ไหม3เดือนแล้วอยู่ด้วยกันเจอกันทุกอาทิตย์ใช่ป่ะแต่พอ2เดือนหลังไม่ได้อยู่กันแล้วเหมือนเจอกันน้อยยังโอเคเข้าใจได้เพราะว่าระยะทางมันแบบ9ชั่วโมงขับรถแต่ว่านาวีเริ่มแบบอยากนอนแล้วว่าไม่ได้อยากคุยอ่ะในแค่5เดือนเองอะ
6: ซึ่ง5เดือนมันเป็นอะไรที่แบบมันกำลังตื่นเต้นอยู่เลยอะ
7: มันต้องแบบไม่นอนได้ทั้งคืนเพราะอยากคุย
6: กูตั้งนาฬิกาปลุกเลยอะในการปลุกเขาอะ
8: มองตัวเองหรอ
7: พี่
6: ต้องกลับไปคุยกับตัวเองก่อน
7: ใช่เพราะว่าตอนนี้แล้วถามว่านายชอบคนอะไรน้องนี่บอกอ๋อหนูชอบคนสู้ชีวิตเหมือนว่าหนูอาจจะชอบแค่เรคคอร์ดประวัติของเขา history ที่ก่อนเขาแต่ว่าแต่ตัวตนเขาอะหนูอาจจะไม่ได้อินกับเขาหรือเปล่า แต่ท่านหนูถามตัวเองแล้วหนูยังเอ้ยยังพอเห็นทางยังพออยากจะไปต่อพี่ก็เห็นเหมือนพี่เผื่อพี่หอมเพราะว่าพี่เขียนไว้เลยว่าโจทย์ยากเพราะว่าหนูกำลังเจอคนที่มันฝืนตัวเองอ่ะลำพังเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยแสดงออกอยู่แล้วอ่ะอยู่กับคนที่อยู่ทุกวัน
6: อ
7: ่ะพี่ว่ามันยังยากเลยเพราะว่าเขาก็ต้องรับรู้ว่าอ๋อเราเป็นคนเช่นนี้แม้ว่าเราอยู่ด้วยกัน
6: โอ้ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งหงุดหงิดนะ
7: แต่พอคนที่ long distance น่ะเราต้องพยายามให้เขารับรู้การมีอยู่ของเรามากขึ้นกว่าคนอื่นเป็นพิเศษซึ่งอันนี้ต้องทำพอไม่ทำอ่ะ long distance จะไปไม่รอดทันทีแต่พอประจวบว่าหนูไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วให้หนูต้องมาทำแบบนั้นน่ะหนูก็ยิ่งแบบอ้าวกูรำคาญอ่ะกูไม่อยากทำกูไม่อยากส่งข้อความบอกตลอดอ่ะ
6: แล้วเราจะหมั่นไส้เขาด้วยนะเวลาที่เขาแบบน้อย
7: นั่นแหละ
6: มีไหม
7: มันก็ต้องกับ
6: มีไหมมันมีมันแบบหมั่นอ่ะหมั่นแบบว่าเนี่ยปากบอกว่าไม่เป็นไรแต
8: ่
7: เพราะว่าอ่ะเขาอาจจะเป็นเด็กก็จริงเขาจะเด็กงี่เง่าเรียกร้องมากก็จริงแต่สำหรับพี่5เดือนแรกของการเป็นลองดิสันสองเดือนด้วยซ้ำเพราะว่าเพิ่งห่างกันพี่ว่าเขาก็ไม่ผิดนะถ้าเขาต้องการอ่ะ
8: โอเคค่ะ
7: เพราะอันนี้พี่ตอบในมุมที่พี่มีลองดิสแทนซ์มาหลายความสัมพันธ์มากนะที่เข้าใจได้เลยว่ามันต้องให้อีกฝั่งเห็นจริงๆว่าอีกคนนึงอ่ะพยายามมากจริงๆแล้วที่จะให้ได้เจอได้ใช้เวลาด้วยกันเท่าที่มีอ่ะ
6: พยายามมากกว่าปกติ
7: ใช่ทีเนี้ยแหละนาวีก็ถ้าบอกกับพวกพี่ว่าหนูอยากจะให้โอกาสหนูอยากจะไปต่อนาวีต้องปรับตัวเลยมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเพื่อที่ว่าสมมติก็หนูอยากดูซีรีส์อ่ะแต่หนูไม่ได้สินะวิเพราะว่าหนูมีแฟนอีกคนหนึ่งที่เขาอยากคุยกับหนูตอนที่เวลาหนูจะดูซีรีส์อ่ะเหมือนหนูก็ต้องลองดูว่าสุดท้ายแล้วหนูไปได้ถึงเบอร์ไหนนึกออกเปล่าว่าอาจจะลองแบบลดเวลาดูซีรีส์ลงเพื่อไปได้ไปคุยกับเขาแต่สุดท้ายถ้าแบบไม่ได้กูอยากดูซีรีส์มากกว่าคุยกับเขานั่นก็ชัดเจนว่าหนูไม่ได้อยาก
6: มีเขา
7: หนูไม่อยากมีเขาหนูไม่ได้อินกับเขาขนาดนั้นหนูเลิกดูซีรีส์หนูมีความสุขกับชีวิตมากกว่าแต่ลองปรับก่อนได้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยลองปรับก่อน
6: ปรับแล้วอาจจะเผื่อเขาเปลี่ยนตัวเองได้หรืออะไรงี้ก็
7: เมื่อไปถึงจุดนึงมันจะบาลานซ์อ่ะเพราะสำหรับพี่เมื่อไปถึงจุดนึงอ่ะคู่เราที่ทำพี่ก็จะรู้ว่าอ๋อคุยกันประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าเราได้ไว้ใจเราได้รู้แล้วว่าอีกฝั่งเขาเป็นยังไงความสัมพันธ์เราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ว่าไม่ใช่ช่วง5เดือนแรกไม่ใช่ช่วง2เดือนแรกด้วยซ้ำเพราะว่าอยู่ด้วยกันเพิ่งห่างกัน2เดือนแรกไม่ใช่2เดือนแรกแน่ๆที่เขาจะแบบว่าสบายใจแล้วก็เชื่อใจแล้วก็มันอยู่ด้วยตัวเองได้พี่ว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะพี่ต้องลองปรับถ้าอยากจะให้เขาอยู
6: ่ลองดูก่อนแต่ถ้าเบื่อไม่ไหวจริงก็แค่แยก
7: ใช่ถ้ามันฝืนตัวเราก็หาคนใหม่ที่มัน
6: พอดีกัน
7: ใช่
6: ไม่ใช่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อย
7: อาจจะไม่ใช่ลองดิสแทน
8: หนูได้สวยเท่าพี่ต้นหอมไง
6: เธอฉันสวยแต่ฉันอยู่โดดเดียวมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความสวยเธอ
7: ขนาดคนนี้เขายังรายงานทุกชั่วโมงเขาทำได้เขายัง
6: ผู้ชายยังเทฉันเลยเห็นไหมมันหากันที่มันไม่พอดีโอเคนะนาวี
8: ค่ะขอบคุณนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณค่ะพี่ทุกคน
7: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยอีกสายเลยไหมอ๋อเบรก
9: อ๋อเบรกเหรอเหลืออีก5นาทีเองอีกสายจะทันไหมเนี่ย
7: เบรกก่อน
9: อ้าวโอเค
6: ไม่ทัน
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
10: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ตายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดๆกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกอทอการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงตายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดนี่แบบคุณ
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วในมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อังคารคลุมโปง
3: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนปิวเล่นๆว่าเออเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
5: ว้าย
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: สนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
10: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
11: แสงมันสะท้อน
12: ต่อแต่ตอนนี้คือทุกคนคือสติแตกไปหมดเลย
13: มาแล้วตอนนี้ต้นหอมกำลังปรึกษาว่าลูกชายเห็นผีนะฮะ
12: เหมือนเลือกอินซิเดียสเลยมีการวาดรูป
13: วาดรูปด้วย
14: อ่ะไม่เป็นไรไม่เอาเรื่องผี
13: โอเค
14: ว่าเพราะว่าเราจะมีแค่ประมาณ5นาทีทีนี้เราก็เลยจะให้คุณพิมพ์คำถามมาเพราะว่าเราจะรับอีกสายน่าจะไม่ทัน
13: ไม่
12: ทันคือทุกสิ้นเดือนนะคะเราจะมีพุทธอกพุทธเทอราพีสแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นหมอท็อปให้ถามคำถามมาเลยจะยากแค่ไหนก็ได้จะเป็นเชิงจิตวิทยาแค่ไหนก็ได้และคำตอบของเราจะไม่รับผิดชอบ
13: หมายถึงว่าเอาแบบว่าคำถามง่ายๆสั้นๆอย่างเงี้ยใครมีอย่างเงี้ย
12: ถ้าคุณตอบยากก็บอกเลยว่าสุ่มเสี่ยงที่จะได้คำตอบที่ไม่ตรง
13: ครับ
14: อ้าวมาพิมพ์มาได้เลยค่ะอยากถามเรื่องอะไร
12: ตอนนี้เรามีทาง TikTok ด้วยนะคะคุณสามารถส่งมาได้นะคำถาม
14: นี่คือ Exclusive สุดๆนะไม่ต้องรอต่อ
12: ไม่ต้องรอเลยเพราะว่าเวลาเราเหลือ5นาทีเราไม่รู้จะทำอะไรกลัวการผ่อนคอนโดจังค่ะกลัวว่าตัวเองจะตัดสินใจผิดไหมเพราะ

0: เวลาม
1: ูฟตลอดเวลาแล้วคอนโดไม่ได้อยู่ใกล้รถไฟฟ้าอันนี้ก็ต้องมานั่ง
2: จะไปโอนสุกนี้แล้วค่ะ
0: จะไปโอนมาสุกอ๋องั้นไม่ต้องคิดอะไรแล้วค่ะมองเวเดียวเลยถ้าจะโอนวันศุกร์นี้แล้วแปลว่าซื้อแล้วเอาใจช่วย
2: เพราะว่าเออบางทีบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นหนี้แต่บอกว่าแต่นี่ว่าถ้ามันเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้วเราสามารถหาได
1: ้อ
2: ะ
0: แล้วใกล้เคียงกับราคาที่เราผ่อน
2: มันเป็นเป้าหมายในชีวิตที่เราพอเราได้สิ่งนี้มามันก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะachieve อ่ะได้ในสิ่งที่เราตั้งใจทำอ่ะ
0: ถ้าราคามาใกล้เคียงแบบเพิ่มจากเช่านิดหน่อยก็ซื้อไปเลยก็ได้แล้วถ้าสมมติว่าเฮ้ยวันนึงไม่ไหวจริงๆให้ปล่อยเช่าค่ะอย่างเงี้ยก็ยังโอเคอ
1: ันนี้คือเราเป็นคนต้องบอกว่าเราเป็นคนเจนเก่าที่เราอยากจะมีบ้านมีอะไรเป็นของตัวเองนะถ้าไปถามคนที่เจนใหม่เขาอาจจะคิดอีกแบบ
0: เขาไม่ซื้อกันแล้ว
1: ชอบความคล่องตัวกว่าอะไรเงี้ยต้องลองถามหลายๆมุมแล้วกันแต่ว่าจะโอนอยู่แล้ว
2: ก็สู้ๆขอให้ผ่อนแบบหาเงินผ่อนค่อยๆผ่อนไปค่ะ
0: ลาป่วยไปหลายวันค่ะกลับมาหัวหน้าแซะว่าไม่เจอกันนานเลยนะกลับมาสักทีพี่หอมจะตอบว่าอะไร
1: ถามหอมคนเดียว
0: หอมว่าหอมจะมองว่าเขาเนี่ยแซวหรือเปล่า
1: ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแรงนะคำนี
0: ้ไม่รู้สึกนะไม่เจอกันนานนะกลับมาสักทีอะไรเงี้ย
1: ก็บอกหัวเราะ
0: เราก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งไล่ดูออกนะคะบอสถ้าเป็นหอมหอมก็จะอย่างนี
2: ้
0: เพราะยังไงเขาก็เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านาย
1: ใช่เหมือนกันคิดเหมือนกันไม่ได้มองว่าอันนี้มันแซะหรือว่ามันอะไรแรงซะขนาดนั้นนะไม่รู้เราไม่ได้ยินน้ำเสียงด้วย
2: ถ้าจากประโยคนี้นะไม่เจอกันนานมาสักที
0: กลับไปหาคนเก่าดีไหมคะพี่ก็ถ้ารักอยู่กับได้
1: ก็ไม่ได้ห้ามนะ
0: ใช่ฉันก็เป็นคนหนึ่งไม่ move on เหมือนกัน
2: ก็แต่ว่าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรอคะคนเก่าที่เตะหนูอยู่อะไรอย่างนี้เปล่า
1: ถ้ามันดีพอการจะกลับไปก็ไม่ได้ว่าอะไร
0: กลับได้อย่าไปตั้งเป้าเลยว่าเฮ้ยเป็นคนเก่าหนังสือเล่มเดิมแล้วจบเหมือนเดิมอันนี้ขอมาขอเถียงเลยว่าไม่จริงหนังสือมันพัฒนาตัวเองไม่ได้แต่คนมันพัฒนาตัวเองได้
1: เวลาเปลี่ยนแล้วอ่ะ
0: ใช่เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนได้
1: แต่ถ้าคนเก่ามันเฮ่มากก็ไม่ควร
0: แต่ถ้ามันเฮ่ถ้าจบกันแบบไม่ดีมันเฮ่ใส่เราอ่ะอันนี้ก็ไม่ควรกลับไปแต่ถ้ามันจบโดยการแบบเฮ้ยไม่เข้าใจกันหรือว่าแยกย้ายกันไปเรียนอะไรแบบเนี้ยกลับมาได้เสมอค่ะ
2: เจอขโมยมาในรูปแบบพนักงานทำยังไงให้ออกมาดีที่สุดคะ
1: ไล่ออกค
0: ่
1: ะ
0: ไล่ออกอย่างเดียวเลยค่ะ
2: แจ้งตำรวจค่ะ
0: อย่าลืมแจ้งตำรวจด้วย
2: มีพ่อกับแม่วัยทองรับมือยังไงครับ
1: เข้าใจครับเข้าใจแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนครับไม่ได้เรื่องของนิสัยเนาะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นฮอร์โมนมันมีผลกับร่างกายเรามากครับ
0: เข้าใจเน
2: า
0: ะ
2: เข้าใจพยายามแล้วแหละเออแต่เริ่ม
1: หายใจลึกๆเข้าใจว่ายากในการ
0: อ๋อแล้วก็อย่างนี้ค่ะคือเราสามารถพาคุณพ่อคุณแม่ไปพบแพทย์ได้นะสมมติคุณแม่ที่เป็นวัยทองใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องกินฮอร์โมนธรรมชาติถ้าไม่กินก็จะหงุดหงิดจะเวียงเหมือนชนีปักปากกาตลอดเวลาคุณพ่อก็เหมือนกันค่ะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยวัยทองเนี่ยถ้าอย่างผู้หญิงเนี่ยก็จะเริ่มประมาณ49-50เนาะถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชายเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะเริ่มนานหน่อยจะประมาณ70แล้วก็ดูว่ามันมีเกณฑ์ไหมถ้าเราเคยขายผมแล้วผมนั้นถูกไปทำเป็นวิกก่อนที่ฆาตกรจะซื้อไปแล้วก่อเหตุฆาตกรรมแล้วตำรวจพบเส้นผมของเราในที่เกิดเหตุแบบนี้เรามีความผิดหรือถูกสงสัยไหม
1: โอ้เฮ้ยอันนี้แม่งพล็อตโคนันมากเลยว่ะ
2: ใช่คินดาอิจิอ่ะ
1: เออ
0: มึงถามกูหรอมึงถามพวกกูหร
1: อ
0: แต่ว่าน่าสนใจนะ
1: น่าสนใจมากลองไปถามพวกอาจารย์ตรินอะไรดูแล้วกัน
2: มันตรวจผมได้ไหมว่าผมนั้นน่ะเหมือนแบบถูกตัดไปจากหัว
1: อันนี้ไม่แน่ใจเลยว่าเซลล์มันจะยังเป็นยังไง
2: เพราะมันยืนยันอยู่แล้วว่าเป็นผมเราถูกไหมล่ะ
0: หอมว่าตรวจได้เพราะผมคือสิ่งมีชีวิตที่มันกินอาหารที่มันกินอาหารที่มันหล่อหรือมันเลือดอ่ะ
1: คือเราไม่รู้พอมันออกจากหัวเราไปแล้วมันยังมีความเป็นมันยังมีเซลล์มันยังมี DNA อะไรอยู่มากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่
2: ม
1: เดี๋ยวถ้าเจอนักวิทยาศาสตร์ทางนี้เดี๋ยว
2: แต่เขาต้องตรวจมากกว่าผมปะเขาต้องตรวจลายนิ้วมือปะ
1: โอแต่ว่าผม
0: แต่เอางี้ถ้าโฟกัสแค่ผมอ่ะรู้สึกว่าสนุกกับคำถามนี้นะ
1: น่าสนใจน่าสนใจ
2: เพราะว่าคือถ้ามันตรวจได้ว่านั่นคือผมช่วงไหนของชีวิตเรามันอาจจะไปอ้างอิงได้ว่ามันคือผมในอดีตเปล่าไม่รู้ไงมันเป็น
0: พุทธเลียน
2: เพราะมันคือผมอดีต
0: อันนี้ดี
1: ไม่รู้ว่าผมหลุดออกจากหัวนานแล้วเนี่ย มันยังเหลือ DNA หรือเปล่าเอางี้ดีกว่า
0: หรือถ้าไม่นานด้วยล่ะแล้วหรือถ้าไม่นาน
1: โหถ้ามันทำวิกเร็วขนาดนั้นก็อาจจะเสี่ยง
0: สองอาทิตย
1: ์
0: ไม่นะ DNA ตรวจจากรากผมในวิกไม่มีราก
2: นี่ไงหลายคนบอกว่า
0: ตรวจได้แค่รากผม
2: เพราะในวิกมันคือการตัดถูกไหม
0: ใช่
2: เขาไม่ได้ดึงจากหัวน้องไปทำ
0: แต่ถ้ามันเป็นการอะไรอย่างนี
1: ้ดึงจะดึงมันจะมีรากติดออกมาด้วยโอ้นี่ความรู้ดีมาก
0: สนุกอ่ะ
2: เขาแค่ตัด
1: เอ๊ะจริงๆหรือเราไม่ต้องรับสายว่าเราตอบแบบน
0: ี้โอ้สนุกนะมันเราได้อะไรใหม่ๆ
2: เห็นไหมวิกยูเอาแต่ปลายผมโอเคงั้นสรุปแล้วเราจะ

0: ไม่โดนค่ะเพราะเขาตรวจด
1: ี
0: เราไม่เจ
1: อค่ะอยากถามพี่หอมว่าคืนนี้ออกไปใช้ชีวิตกับทหารอเมริกันดีไหมบ้านอยู่พัทยาอยากเป็นทูตการท่องเที่ยวมึงเอาจริงป่ะตอนนี้กูอยากไปพัทยามากคือถ้าแบบว่าพรุ่งนี้ไม่ได้นัดเทรนเนอร์ออกกำลังกายอ
2: ่
1: ะ
2: ไปแล้วเหรอ
1: รู้สึกว่านี่มันคนชอบพัทยามากแล้วรู้สึกว่ามันคึกคักมันเป็นเมืองที่มันไม่หลับอ่ะ
2: คือไปไม่ได้หวังทหารจะไปเมืองไม่หลับเฉย
0: ๆ
1: อยากมีเพื่อนอยู่ที่พัทยาแล้วแบบเอ้ยขับรถไปหาเพื่อนมันเปลี่ยนพลังงาน
0: แฮงเอา
1: ท์แฮงเอา
2: ท์ก็ไม่ดึกนะเพราะเขาต้องออกตีสองต้องออก walking street ตีสองก่อนตีสอง
1: Hi how's going how are you
0: เนี่ยแล้วก็เนี่ยพี่ของพวกนี้คือวีกหน้าไม่มาแล้วไปเลย
2: คือไปกับเรือเลยเหรอ
0: แต่เกินนะ
2: ไปกับเรือเลยเหรอ
0: เรือเขากลับแล้วนะ
2: คือติดเรือไปเลยเหรอ
1: จะต้องรีบไปคืนนี้ละ
2: โอเคว
1: ีกหน้าเจอกับพี่อ้อยนะ
2: เหรอหอมไปไหนอ่ะ
0: พี่หอมไปไหน
1: เก้าเดือนเก้าไงเก้าเดือนเก้าหอมต้องไม่ทำงาน
2: ไล
1: ฟ์ไลฟ์สดไลฟ์สด
0: ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่อ้อยจะมาก่อนที่พี่อ้อยจะต้องขึ้นทอล์คโชว์ของพี่อ้อยซึ่งแบบบัตรโซดาวรวดเร็วมาก
1: เออมีใครอยากไปดูไหม12กันยานะ
0: บัตรหมดแล้วจ้ะ
1: บัตรหมดแล้วอ่ะ
0: ใช
1: ่บัตร
0: ไปด
1: ู
0: ก
1: ัน
0: ได้เลย
1: เอออ
0: ่ะก็พี่ถือว่าให้พี่อ้อยมากับรายการเราก่อนก่อนที่จะไปเจอกันบนเวทีนะจ๊ะ
2: จ้า
1: มาดูโพนะคะที่เราตั้งวันนี้เรือรบสหรัฐเทียบท่าแล้วอยากชวนทหาร 5,000 นายไปทำกิจกรรมอะไรซึ่งหลายคนตอบมาเนี่ยไม่ได้ตรงกับในช้อยเราเลยแต่ว่าเราโอเคนะ
0: อันดับหนึ่งค
1: ่
0: ะ
1: อันดับหนึ่งก็คือกินอาหารไทยอร่อย
0: ๆผัดไทยหอยทอด
1: กินแซ่บกินแซ่บ59% เลยนะพาไปกินแซ
0: ่
1: บ
0: อันดับ2
1: พาไปนวดแผนไทยอันนี้สนับสนุนมาก 22%
0: ค่ะอันดับ3นั่งรถ2แถวเที่ยวพัทยานะคะ
1: 12%
0: และ
1: พาไปดูต่อยมวย
2: 7% ต่อยมวย 7 เองเหรอ
1: ซึ่งต่อยมวยน่าจะ
2: ผู้
1: หญ
2: ิ
1: ง
2: มัน
1: ผู้หญิงตอบไปตอบโพผู้หญิงไม่อยากไปดูต่อยมวย
0: เ
1: อออยากให้เขาต่อยเรา
2: อ๋อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงตอบชัวร์เลย
1: ใช
2: ่โอเคเรียบร้อยนะวันนี
0: ้
2: หมดครบแล้วนะ
0: ค่ะ
2: โอเคก็พยายามทำเวลาให้ทุกคนได้พึงพอใจมีความสุขที่สุดนะฮะ
1: วันนี้สายที่โทรเข้ามาหาเราเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องความรักทั้งนั้นเลย
2: ใช
1: ่เออ
2: ไอ้มีนี่ไงธุรกิจไงธุรกิจ
0: มีเรื่องทำงานของเนวี่ไง
1: เลเล่
2: เล
1: เล่
0: ขออภัยเลเล
1: ่โอเควันนี้นะคะสัปดาห์นี้นะคะกราบขอบคุณนะคะอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์นะคะกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณสัปดาห์หน้าเป็นพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็ต้นหอมฝากพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: อาทิตย์นะคะ
0: กลับมาเจอกันกับ
2: พุทโธ
1: พุทโธอ
0: ย่าลืมโทรนะ
1: บาย
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
4: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนEFM Fandom Live
3: ต้อนรับแม็กนัทสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ดาว
3: เราจะมาหาสายวีนตัวจริงกติกาเราจะมีชุดคำให้และรอบนี้พี่แม็กถึงตาคุณแล้วที่จะต้องสอนน้องนัทวีนให้ได้ข้อแรกได้คำว่า
4: แล้วจะทำไมแล้วจะทำไม
3: ลูกศิษย์ไป
5: แล้วจะทำไม
3: เฮ้ยไม่ใช่แล้วลูก
4: ไม่เสียงต่ำเสียงต่ำแล้วจะทำไม
5: แล้วจะทำไม
4: โน้ตเดียวนะแล้วจะทำไม
5: แล้วจะทำไม
3: น้องต้องร้องไห้แล้ว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: EFM on tour พร้อม3 4
7: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันค่ะโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
8: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
7: อายก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาที่กับ Manchester City บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัว Enzo Fernandez จากเชลซีโดยมูลค่า125ล้านปอนด์โดยข้อเสนอครั้งนี้มีมูลค่าเท่ากับสถิติย้ายทีมแพงที่สุดของสหราชอาณาจักรที่ลิเวอร์พูลเคยทำไว้ตอนซื้ออเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซิลโดยเอนโซ่ได้รับอนุญาตจากเชลซีให้รับการตรวจร่างกายก่อนจะมีการย้ายทีมอย่างเป็นทางการซึ่งการย้ายทีมกับแมนซิตี้ครั้งนี้ถือเป็นการยุติมหากาพย์อันยืดเยื้อที่เกี่ยวกับอนาคตของมิดฟิลด์วัย25ปีในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยก่อนหน้านี้เชลซีประเมินมูลค่าของเอนโซเอาไว้ที่120ล้านปอนด์และยืนยันว่าหากไม่ได้รับข้อเสนอภายในระยะเวลาที่กำหนดแข้งรายนี้จะไม่ได้ย้ายออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์ในชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: อย่าอ้างต้นทุนชีวิตว่าต่ำกว่าใครเพราะผลกำไรขึ้นอยู่ที่ใจและความพยายาม
12: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
13: สวัสดีครับ
4: โอมครับ
5: ปูนครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
13: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: strong
1: EFM playlist non-stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
3: สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วผ่านมาครึ่งทางเก่งมากๆที่เหลือก็ค่อยๆไปต่อแล้วทำให้เต็มที่นะครับ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: 1 2 3 go เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
9: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
10: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
1: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24:00 นครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศคว้าตัวเอมิลันNDI แนวรุกทีมชาติเซเนกัลจากเอเวอร์ตันมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการในค่าตัว60ล้านปอนด์บวกโบนัสตามเงื่อนไขในสัญญา5ล้านปอนด์โดยนักเตะจะเซ็นสัญญา5ปีโดยนักเตะวัย26ปีสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกและมิดฟิลด์ตัวกลางรวมทั้งยังถนัดทั้ง2เท้าและมีความสามารถในการสร้างสรรค์เกมรุกและยิงประตูได้เฉียบคมโดยนอกจากนี้ยังโดดเด่นในเรื่องการเลี้ยงบอลเปิดใจว่าทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพื่อโอกาสนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: สวัสดีครับผมบิวกินนะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: ผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้ความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้อุปสรรค
8: EFM Playlist Non-stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่รับแต่คือสิ่งที่ได้แบ่งปันนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควรเพ้อใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกาครับ Manchester City ในยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของ Enzo Maresca ยังคงแนวคิดทุ่มเงินสร้างทีมโดยพวกเขากลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใช้เงินเสริมทัพอย่างน่าสนใจในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้โดยทุ่มเงินรวมถึง375ล้านยูโรในการคว้ากองกลางเข้ามาเสริมทีมถึง3รายไม่ว่าจะเป็นเอเลตแอนเดอร์สันในค่าตัวสูงถึง135ล้านยูโรอายุบบัวดี้มิดฟิลด์ดาวรุ่งจากโมร็อกโกในค่าตัว95ล้านยูโรและเอนโซ่เฟร์นันเดสกองกลางจากอาร์เจนตินาในค่าตัว145ล้านยูโรโดยเมื่อนำค่าตัวทั้ง3รายมารวมกันแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช้เงินไปถึง375ล้านยูโรกับการเสริมแกร่งในตำแหน่งกองกลางเพียงอย่างเดียวโดยการลงทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการยกระดับแดนกลางของทัพเรือใบสีฟ้าอย่างชัดเจนโดยพวกเขาคิดเลือกทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อดึงทั้งนักเตะดาวรุ่งและผู้เล่นระดับแนวหน้าเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของทีมหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีครับโนนิวครับEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
7: ์ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดี

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เคยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2นาฬิกาครับสโมสรนาโปลีประกาศว่าสกอตแม็กโทมินีนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์จะเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเล็กน้อยเนื่องจากมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเล็กน้อยที่ไม่เป็นอันตรายทำให้กองกลางรายนี้ต้องพักการแข่งขันจนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติถึงปลายเดือนกันยายนโดยแม็กโทมินีจะพักรักษาตัวนานกว่า1เดือนเนื่องจากนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์รายนี้จะเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขด้วยวิธีการทำลายเนื้อเยื่อด้วยสนามแม่เหล็กแบบเป็นจังหวะตามที่นาโปลีแถลงโดยนาโปลีกล่าวว่าเนื่องจากมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเล็กน้อยที่ไม่เป็นอันตรายสกอตแม็กโทมินีจะเข้ารับการรักษาแก้ไขด้วยวิธีการจี้ด้วยสนามแม่เหล็กแบบพัฟดูในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยนักเตะจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังช่วงพักเบรกทีมชาติโดยช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งแรกของฤดูกาลมาช้ากว่าปกติในฤดูกาล2026ถึง2027โดยเกมเซเรียอาจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่20กันยายนโดยจะหยุดพักเพื่อแข่งขันของทีมชาติในช่วง2สุดสัปดาห์ถัดไปเกมเซเรียอาจะกลับมาอีกครั้งในวันที่10ตุลาคมโดยโค้ชนาโปลีอย่างอาเลกรีได้กล่าวว่าหลังความพ่ายแพ้ต่อโคโม2-1ในสนามสเตเดโอมาราโดน่าแม็กโทมินีมีปัญหาเรื่องแผลผุพองซึ่งทำให้เขาไม่สามารถฝึกซ้อมกับทีมได้โดยแม็กโทมินีลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมกับโคโมแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่59หลังนักเตะมีท่าทีที่ไม่สบายรายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับเอจิรากรครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
6: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีใส่ใจตัวเองด้วยการดื่มน้ำเปล่าเยอะๆนอกจากผิวจะดีแล้วร่างกายยังสดชื่นสมองปลอดโปร่งขึ้นด้วยนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มาติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา5นาฬิกานะครับอาร์เซนอลถอนความสนใจจากการเซ็นสัญญากับผู้เล่นอัลวาเรสท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเขาจะอยู่กับสเปนตามรายงานของเดลเมลอาร์สและกาสตงเอดุนส่วนเนื้อหาถัดไปเป็นสิ่งที่ได้เรียบเรียงมาจากหลากหลายช่วงโดยอัลวาเรสได้ฝึกซ้อมในช่วงเช้ากับอาร์เรนติโกมาดริดอย่างเป็นทางธรรมชาติมากซึ่งปกติแล้วนักเตะจะย้ายทีมก่อนหน้านี้เขาได้ลาซ้อมเนื่องจากอ้างว่านอนไม่หลับซึ่งสโมสรเข้าใจสถานการณ์ด้วยข่าวลือที่บอกว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั้นเป็นความเท็จโดยคาดการณ์ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของจูเลียนอัลวาเรสหรือตัวผู้เล่นเองหรือครอบครัวหรืออาร์เรนติโกมาดริดหรืออัลวาเรสจะไม่เปลี่ยนจุดยืนและไม่ย้ายจากอาร์เรนติโกมาดริดโดยเพื่อเรียมทีมอาร์เซนอลซึ่งล่าช้าเกินไปและท่าทีนักเตะนิ่งเฉยมากอาร์เซนอลได้พิจารณาความเป็นไปได้นี้และรอคอยมาตั้งแต่ไลฟ์สัปดาห์ก่อนแม้พยายามโน้มน้าวนักเตะแล้วแต่ยังไม่รับไฟเขียวจากฮูเลียนในรูปแบบใดๆเลยหลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีครับพวกเราผู้พาวเวล EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
7: ้ Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ทุกลาของ EFM News ในช่วงเวลาสื่อรายการนะครับบาร์เซโลนาประกาศยืนยันคว้าตัวเกเบรียลเจซุสกองหน้าทีมชาติบราซิลจากอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการโดยดาวยิงวัย29ปีย้ายมาเล่นให้กับเจ้าบุญทุ่มในค่าตัวราว10ล้านยูโรพร้อมโบนัสรวมประมาณ14ล้านยูโรและอาร์เซนอลยังได้รับส่วนแบ่งจากการขายนักเตะในอนาคต 20% ด้วยเชซุสตัดสินใจย้ายออกจากเอมิเรตส์สเตเดียมหลังต้องเผชิญการแข่งขันในตำแหน่งกองหน้ากับค่ายฮาร์แวร์ดวิกตอร์โยคาเรสโดยเจ้าตัวหวังในการย้ายมาเล่นในลาลิก้าเพื่อเรียกฟอร์มเก่งกลับมาอีกครั้งหลังช่วงหลังปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนโดยทั้งนี้เป็นการเปิดบทใหม่ในยุโรปของเชซุสหลังผ่านประสบการณ์ค้าแข่งกับแมนซิตี้5ฤดูกาลและอาร์เซนอล4ฤดูกาลแลนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีครับว่านธนกฤตครับEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮิฮิ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
6: องปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีเก็บกวาดห้องให้เป็นระเบียบห้องที่สะอาดขึ้นก็ช่วยให้สมองโล่งผ่อนคลายและทำให้วันธรรมดาน่าอยู่ขึ้นนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: เราติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 5:00 น.ครับญี่ปุ่นเริ่มจัดการปัญหาการถูกหมีโจมตีและทำร้ายมนุษย์ด้วยการติดตั้งกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวในป่ารอบพื้นที่อยู่อาศัยพร้อมกับใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยระบุตัวหมีและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลังจากมีสถิติเหตุการณ์หมีทำร้ายคนในญี่ปุ่นพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์โดยตัวเลขสถิติระหว่างเดือนเมษายนปี68ถึงเดือนมีนาคมปี69มีผู้เสียชีวิต13รายและบาดเจ็บมากกว่า220รายจากการโดนหมีทำร้ายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยมีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ82รายอีกทั้งฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นช่วงออกหากินของหมีกำลังใกล้เข้ามาทางการจึงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของอัตราการโจมตีจากหมีต้องย้อนไปตั้งแต่อดีตโดยเลียมแอดด็อกนักวิจัยสัตว์ป่าจากศูนย์วิจัยสัตว์ป่าพิกิโอในนากาโนโดยอธิบายว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ชุมชนชนบทมีจำนวนลดลงเนื่องจากคนหนุ่มสาวหลายล้านคนย้ายเข้าไปอาศัยทำงานในเมืองทำให้พื้นที่เกษตรกรรมที่เคยเป็นแนวป้องกันหมีจากชุมชนสูญหายตายไปด้วยโดยทำให้เขตระหว่างเมืองและป่าไม่ชัดเจนมากพอสำหรับหมีโดยสิ่งที่ตามมาคือหมีอาจจะลุกล้ำพื้นที่ของมนุษย์โดยไม่ได้ตั้งใจและยังเสริมอีกว่าออกจากเรื่องการขยายพื้นที่เมืองอีกปัจจัยหนึ่งคือการจำกัดในการล่าสัตว์ก็เข้มงวดขึ้นและจำนวนสัตว์นักล่าที่ล่าหมีเป็นอาหารก็ลดลงทำให้หมีพื้นเมืองสองสายพันธุ์ของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นหมีเสือน้ำตาฮอกไกโดและหมีดำเอเชียมีจำนวนเพิ่มขึ้นคาดว่ามีหมีมากกว่า 57,000 ตัวในประเทศหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: สวัสดีครับผมโดมจารุวัฒน์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
7: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
8: ้ Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดี

0: Right like I did.
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: กับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณผู้ชายหมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: กิน

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Craig 'em up สั่น

0: ายมิแมวฟินตั้งกินโน
1: นก EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อายโยอายโยกโย
4: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะหลายหน่วยงานประสาน7สายการบินเปิดสิทธิ์โหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมนาน1ปีดันยอดกระจายผลผลิตช่วยเกษตรกรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition

0: ที่ Dust House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook ปอร์เช่ Thailand
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กระทรวงพาณิชย์กรมท่าอากาศยานสายการบินผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเกษตรกรไทยเปิดให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมเร่งระบายผลผลิตเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและประชาชนในการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าผลไม้ไทยเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศแต่ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากเกษตรกรมักเผชิญปัญหาผลผลิตกระจุกตัวราคาตกต่ำและข้อจำกัดด้านการขนส่งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือใช้ประโยชน์จากโครงข่ายท่าอากาศยานและระบบการขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระจายผลผลิตโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมสนับสนุนอำนวยความสะดวกทั้งนี้กรมท่าอากาศยานได้ร่วมกับกรมการค้าภายในและพันธมิตรภาคการบินขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนบริหารจัดการผลไม้ปี69เพื่อเปิดช่องทางพิเศษ Fast Track สำหรับการขนส่งผลไม้สดผ่านเครือข่ายท่าอากาศยานและสายการบินทั่วประเทศโดยเป้าหมายสำคัญคือการเร่งระบายผลผลิตในช่วงฤดูกาลตลอดจนเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและประชาชนในการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคโดยนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานกล่าวว่าระหว่าง1กันยายน69ถึง31สิงหาคม70ให้บริการกล่องบรรจุผลไม้สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้โหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยสารณท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้ง20แห่งซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรสายการบินในการสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1รายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวประสงค์ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุได้ฟรีณจุดประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานและสอบถามรายละเอียดจากสายการบินที่ใช้บริการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ติดตามสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
4: ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สุดชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมเจเจพิพัฒน์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสวัสดีวันพฤหัสบดีหลังซื้อของเสร็จอย่าลืมเช็คเงินทอนแม้จะเป็นจำนวนไม่มากแต่การใส่ใจเรื่องเล็กๆแบบนี้จะช่วยให้เราไม่พลาดและจัดการเงินได้ดีขึ้นนะคะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช้ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: พาไปมู
4: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนมูให้ถูกที่ขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
7: อันขาดคลุมโปง
8: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
9: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนปิวเล่นๆว่าเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
10: ว้ายไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
6: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
12: EFM on tour พร้อม3 4
13: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
14: EFM on tour
15: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
13: อายกอายกยกยก
15: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น

0: ให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้ส

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไร
3: มันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
4: ถ้าสมมุติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ชรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
3: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราใส่ของเรา5แล้วเขาเติมมา5
5: มันก็ได้แล้ว
3: มันก็เหมือนเป็น 10%
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
8: EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันหมายแดงบอสอยู่วิทยายังคงมีผลบังคับใช้สักครู่มาติดตามค่ะ
11: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
12: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
11: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
12: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน